0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่สุมาดามาอีกรอบแล้วแล้วก็พี่ประภัยศรีด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องทางฟังสปปลาวนะครับผลงานเพลงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะของเสียนะฮะเสียเปียกของเราไม่รู้ว่าไปแอบร้องไห้หรือเปล่า ขอเข้ามาแต่ว่าเสียเปียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมโอเสียเปียกยังฟังอยู่สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับทักทายพี่ย่อนสวรรค์ด้วยนะขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผม

พี่บอสหน้าเด็กมากจริงปะเนี่ยหน้าพี่เด็กเหรอโอ้ขอบคุณมากฮะเขินเลยอ่ะถ้าบอกว่าหน้าเด็กยังพี่สุมาลายังอยู่ด้วยกันก่อนเอาในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเมื่อวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนำกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงก็อาจจะซ้ำกันเนาะอาจจะซ้ำผมอาจจะเปิดไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามาหมุนมาสื่นน้ำกันนะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะครับฟังให้เพราะฟังให้เพลินเลยนะครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาล่ะผลงานเพลงนี้พิเศษเลยละทุกคนต้องฟังเพลงนี้แล้วอาจจะเขาเรียกว่าจากใจดีเจที่จะมอบให้กับ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนนะครับมื้อนี้นุ่มหนามนขอตัวลาไปก่อนพี่น้องราตรีสวัสดิ์และสวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะเมย์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนนะคุณผู้ฟังนะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังชื่นชอบอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับบรรยากาศนะคะที่แบบว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำของสายฝนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก็แน่นอนค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับสายฝนนะคะเริ่มต้นมากับฝนเดือน6นะตอนนี้ยังเดือน5อยู่แต่เป็นฝนเดือน6เพราะไม่มีเพลงฝนเดือน5ก็เลยต้องเป็นเพลงฝนเดือน6อบนะคะในเวอร์ชันของออสโอภาสทศพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝนหนาวสาวครัวนะคะเสียงหวานๆจากพี่ฝนธนสุนทรนะเพลงก็ฝนคนร้องก็ฝนนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝนตกแดดออกนะคะงานจากพี่เบนซ์พรชิตานั่นเองแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครนะฮะในยุคแบบอุ้ยนะสมัยหนูเป็นเด็กๆแล้วก็เป็นละครที่แบบหนูร้องเพลงจากเรื่องนี้เยอะมากคุณฟังนะสะพายไร้ศักดินานะใช่ไหมคะที่เป็นอัลบั้มเดียวกับโดเรมีโดเรมีซ่อนลาพูดถึงเพลงโดเรมีไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณแม่ธรรมิชาบอกถูกใจทั้ง3เพลงเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีข้อความเข้ามาบอกว่าไม่ได้ฟังฝนหนาวสาวครัวเนี่ยนานแล้วนะฮะรู้สึกว่าโอ้ได้ฟังวันนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รับชมและรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่านะคะเอาแบบว่าสะดวกสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโหลดนะคะแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือได้เลยตอนนี้นะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรากับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยสามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็แน่นอนทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับแอป MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะใครยังไม่มีแนะนำเลยนะผู้ฟังดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ทุกๆช่องทางของเราค่ะโซเชียลมีเดียนะคะ LTM FM 95นะคะสามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ได้เลยตอนนี้นะคะเข้ามาก็จะเห็นหน้าดีเจเป็นแลนด์นะคะ อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะทักทายแชทกันได้แบบสดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนเข้ามากันแล้วทักทายกันแล้วก็น่ารักมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์อันนี้ดีมากๆเลยนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันเนาะคืนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษอยากมอบเพลงอะไรให้ใครนะคะยินดีมากๆเลยนะคะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราตอนนี้02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วทางหลังไมค์ใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันวันนี้อีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าทางสะดวกอยู่นะคะนี่เป็นไงเป็นการแบบบอกใบ 02-248-1366 ค่ะสายชิวฮิวใจของเรานะคะหรือว่าจะแนะนำงานเพลงฝากเอาไว้หลังใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับทาง
SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะวันนี้อ่าน SMS กันก่อนเลยก็แล้วกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะจ๊ะ22:01 นี่ข้อความแรกเข้ามาเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยอันนี้

ม่ลงชื่อก็ทราบได้ว่าเป็นคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์แน่นอนนะคะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะเป็นงานเพลงของน้องนันอนันต์นะคะจากทาง SMS นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆคุณผู้ฟังขานะคะก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการนะคะมันก็ไปงานที่ไปถ่ายรายการนะคะที่อำเภอพนมดงรักนะคะที่จังหวัดสุรินทร์มาแล้วก็เนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็มาจัดรายการต่อเลยนะคะจะบอกว่าตลอดเส้นทางค่ะฝนตกตลอดทางเลยชุ่มฉ่ำมากนะคะวันนี้ทั้งวันจริงๆเนาะนะคะมากับสายฝนจ้ะนะนะคะแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้เดี๋ยวจัดเพลงที่เกี่ยวกับสายฝนให้ฉ่ำๆ แต่เพลงอื่นก็ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้หลังไมค์กำลังเข้ามาแบบฉ่ำๆฉ่ำๆเหมือนสายฝนเลยนะคะนั้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังขา02-248-1366นะจ๊ะก่อนที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวหูใจนะอีกหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างที่เกี่ยวกับสายฝนนะฮะงานจากพี่แคทรัตการค่ะฤดูฝนบนใบหน้าเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: โอ้โหเมื่อกี้ได้ฟังซาวเอฟเฟคแบบเสียงฝนแล้วแบบนะน่านอนมากหูฟังบรรยากาศแบบโอ้โหเคลิ้มสุดๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งนอนนะหูฟังสายชิลใจค่ะในช่วงนี้นะคะขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะมาค่ะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากนครซี่ธรรมรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีคุณลูกแป้ง
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมพี่มนัสที่นคร
2: สองวันแล้วไม่ตกน้อง
1: เหรอสองวันแล้วไม่ตกสงสัยมาฝั่งนี้นะยังไม่ลงไปทางใต้แน่เลยฝน
2: ก็ขึ้นอยู่แต่มันไม่ตก
1: ใช่ไหมคะเริ่มแบบบิ้วก่อนครึ้มๆแล้วเดี๋ยวน่าจะตามไปในอีกไม่กี่วันนี้เป็นไปได้นะคะเมื่อวานนี้เห็นพี่มนัสโทรเข้ามาเหมือนกันฝากเพลงเอาไว้แต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจหนูได้เปิดให้ไปไหมเนาะยังไม่ได้เปิดเนาะ
2: ไม่ได้เปิดเนาะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยได้คุยสายน้ำใหม่ด้วย
2: มึงได้เปิดก็ไม่เป็นไรฟังทุกคืนนะ
1: จ้าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากพี่มนัสน่ารักเสมอวันนี้ก็เลยอุ้ยจำได้
2: ก็น้องลูกตาหนาไปหลายวันนะ
1: ใช่หนูไปร่วมงานสงกรานต์ของคนไทยค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพี่มนัสค่ะใช่ก็เลยแบบว่าไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นตัวแทนศิลปินไทยค่ะไปร่วมงานค่ะนะคะได้เลยคิดถึงกันละสิ
2: ไม่ต้องพูดถึงคิดถึงน้องคืนน้อง
1: โอ้ยน่ารักโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนัสอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: รักสาวระยอง
1: รักสาวระยองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมมีใครอยู่ทางระยองหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่มีใครมีเพื่อนของลูกอยู่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าอยากฟังเพลงนี้เป็นพิเศษในคืนนี้เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมโอเคพี่มานะขอบคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: แล้วก็น้องไม่น้องแป้งด้วยนะ
1: น้องแป้งหลังไม้ด้วยเน
2: า
1: ะ
2: น้องแป้งน้องลูกตาลด้วย
1: น้องลูกตาลด้วยน้องลูกโหนดด้วยเนาะ
2: ครับผมเป็นทุกคนที่เปิด95ก็ฟังทุกคนครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณพี่มานะนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะคะสายชิวฮิวใจอ้าวจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้รักสาวระยองสายยันสัญญา

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่มานาจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยที่022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามารับสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายด้วยนะจ๊ะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยฝากเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะคะปีนี้นะคะหลายๆคนก็ได้ยินบ้างแล้วแหละเนาะเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าครบรอบ22ปีนะคะ22ขวบนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะหลายคนบอกหนูว่านะติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กำเนิดใช้คำว่ากำเนิดเกิดคลื่นมาเลยนี่ติดตามกันมา22ปีบางคนบอก10กว่าปี5ปี6ปี1ปีก็มีนะคะก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณผู้ฟังไม่มีแฟนเพลงนะคะก็คงจะไม่มี FM 95ลูกทุ่งมหานครยาวมาถึงปีนี้ปีที่22นะคะและทุกปีค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะแบ่งปันคืนให้กับสังคมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะไปนะคะมอบความสุขนะคะให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะกิจกรรมมากมายค่ะผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะเราก็จะไปมอบของนะคะเป็นของใช้ของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยพร้อมทั้งนะคะมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็พี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนิดนึงละกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยทางโรงเรียนบ้านคลองกักพงนะคะเขามีความจำเป็นในเรื่องอะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการอยากจะช่วยสมทบทุนนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนในจุดไหนบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นะคะก็มีการตอนนี้ที่ตัดเตรียมก็จะเป็นในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกนะคะที่จะนำไปทาภายในอาคารนะคะแล้วก็นอกอาคารแล้วก็รวมถึงรั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็มีชั้นวางหนังสือค่ะในห้องสมุดนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางสื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วยตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างนะคะเป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะเราก็จะไปมอบข้าวสารนะคะเครื่องปรุงรสเครื่องครัวต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยแล้วก็ยังมีในส่วนของชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสอันนี้ก็ในห้องครัวในห้องห้องครัวเลยเนาะที่อาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารนะคะตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนในส่วนไหนเป็นพิเศษตรงนี้ก็สามารถนะคะที่จะส่งนะคะส่งของที่ตาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะได้โดยตรงเลยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิระวงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในไลฟ์นะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทางเพจของเรานะคะเราก็มีเป็นโปสเตอร์นะคะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมโพสต์เอาไว้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือใครที่อยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะสามารถที่จะสมทบไปได้เลยที่บัญชีของทางโรงเรียนนะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะธนาคารกรุงไทย 242-0-3779-นะคะหรือว่าอยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสเปคสิ่งที่ต้องใช้นะคะอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกต้องใช้สีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่อย่างไรมีรหัสสีต่างๆนะคะก็ที่เบอร์ 081 024-2743นะคะ0814242743นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเราได้ด้วย LTM FM 95ตรงนี้ก็มีแจ้งเอาไว้อยู่นะคะส่วนศิลปินนะคะแล้วก็รวมถึงดีเจนะคะจะมีใครไปบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะแฟนๆรายการนะคะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้โดยตรงเลยแล้วก็นำของไปร่วมบริจาคให้กับน้องๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ร่วมกันนะคะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับน้องๆนะจ๊ะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะนะในแชทในไลฟ์นี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีเผื่อมีอะไรที่อยากจะถามเดี๋ยวหนูตอบเองได้ด้วยนี่ตอบเองค่ะแอดมินตอบเอง โอ้นะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะทยอยจัดให้นะคะเป็นเพลงนี้กันก่อนเลยลูกสาวนายจ้างพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากพี่เล็กสุขโขท

0: call life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในจัดงานเพลิงเพราะๆนะคะของพี่จอยรวมมิตรให้สักหนึ่งเมื่อกี้เห็นมีข้อความจากทางอุตรดิตถ์มาหลายข้อความหลงลับแลค่ะ

0: 小伙子还没找着他。
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนะคะรักบ่าวอีสานใต้จินตลาภูลาภนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุเทียบนะคะพี่สุเทียบจากจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเทพีบ้านไพรกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันค่ะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะก็จัดให้เลยในชั่วโมงนี้เนาะตอนนี้22:56 นะคะเรายังมีอีก1เพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้มีงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะแนะนำเข้ามาหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องเลือกมาหนึ่งเนาะสักหนึ่งนะคะก็เอาเป็นสายแรกที่แนะนำเพื่อชีวิตเข้ามากันละกันเนาะวันนี้จากพี่นันเพชรบูรณ์นะจ๊ะพี่นันเขาเป็นคอเพลงเพื่อชีวิตนะคะวันนี้แนะนำดอกไม้พฤกษาของซูซูเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชุติชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่เต้ยนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่เต้ยรอนานเลยเนาะ
2: ได้
1: ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็อุตส่าห์รอรับสายด้วย
2: ครับ
1: ค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะพี่เต้ยหน้าใหม
2: ่ยังครับ
1: ยังเลย
2: แต่คุยกันในต่อครับ
1: อ๋อเคยมาทักทายใน TikTok ใช่ไหมคะตอนไลฟ์
2: ใช่ไ
1: หมโอ้โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยโทรติดยากไหมคะอ่ะไหนแบบว่าลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงมีหลายคนบอกโทรติดยากมาก
2: โทรไม่ยากนะครับก็โทรไปแล้วเขาก็ขอเพลงก็สักประมาณ30นาทีเขาก็ติดต่อกลับมา
1: เนี่ยอาจจะแบบว่าช่วงจังหวะเวลาพอดีด้วยเนาะเพราะว่าเราก็รับสายได้เพียงแค่ชั่วโมงละ1สายแค่นั้นเองวันนี้นะคะยินดีมากๆค่ะพี่เต้ยนะได้คุยกันแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ช่วงเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ
1: โอ้อะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะ
2: ก่อนหน้านั้นไม่ได้ฟังเลยทำงานครับ
1: อ๋อทำงานนะคะก็พอทำงานเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาพักผ่อนก็เปิดฟังเพลงสักหน่อยหนึ่งเนาะ
2: ครับ
1: นะคะพี่ต้นฟังทางช่องทางไหนคะปกติ
2: ฟังทาง Facebook ครับ FM95
1: อ๋อทางเพจของเราใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ โอเคงี้ก็ต้องเห็นหน้าดีเจด้วยสิ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเข้ามาทักทายด้วยกันละกันเนาะหลังจากที่วางสายไปนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อนะมารายงานตัวกันนิดนึงว่านี่คือพี่เต้ยจากนครสวรรค์นะคะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆวันนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะพี่เต้ยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงแก้บนครับ
1: เพลงแก้บนคือช่วงนี้ไปบนที่ไหนไว้ด้วยปะคะ
2: ไม่ครับ
1: ดูก็แบบว่าพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบช่วงเวลาไม่ใช่นะแก้บนคือว่า
2: ก็มีขอบ้างศาลหลักเมืองสนามหลวง
1: อ๋อมีขอบ้างโอเคก็นะก็ว่ากันถ้าได้แล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะพี่เต้ยนะโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ดีเจทุกท่านใน FM95 เลยครับ
1: โอ้โหน่ารักมากๆยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงด้วยกันนะคะพร้อมกับอีก3เพลงรวมเป็น4เพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เต้ยพูดตามเลยเนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนครสวรรค์ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เมื่อเช้าฝนตกครับเพิ่งจะหยุดเมื่อตอนเที่ยง
1: โอ้โหงั้นคืนนี้อากาศดีอากาศน่านอนสุด
2: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะจะได้แบบว่าชิลๆกับบรรยากาศหลังฝนตกด้วย
2: คร
1: ับ ขอบคุณนะคะพี่เต้ย
2: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรตของเรากับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินค่ะ

0: ฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขอเวลาลืมนะคะจอยสิริลักษณ์ผ่องโชคนะคะแนะนำมาทางหลังไมค์ฝากเอาไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจากน้องแก้วสุโขทัยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบ่ออินก้องห้วยไร่นะคะจากทาง TikTok ด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะงานของน้องแพรชนานะคะเจ้าของเดียวกับเพลงคลื่นเอาก็จริงนะนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากป้ารวยนะคะคุณป้ารวยจากโคราชนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าไม้กับแก้บนการตองทุ่งเงินนั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะหวังว่าจะรอฟังอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังไมค์ตอนนี้มีหลายงานเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยพี่สมชายนะคะน้องแบมน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องไบต์น้องแชมป์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่อรุณคุณแม่ทันพิชานะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดีทักทายทางสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะมีทางสปป.ลาวด้วยนะคะสบายดีนะบางทีข้อความด้านบนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าดีเจก็เลื่อนไปไม่ค่อยถึงน้องเลื่อนไปไม่ถึงด้านบนเลยนะคะถ้าเกิดว่าตกหล่นอย่างไรรบกวนพิมพ์มาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะทั้งทาง SMS ด้วยแล้วก็ที่ทักทายเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะพี่สมชายบอกว่าเป็น FC จากปทุมธานีนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีจากทางนครศรีธรรมราชเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณทุกๆข้อความอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: ิดสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ถูกมองเขินเลยอ่ะจอคิวอีทค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินนวกะค่ะผู้ฟังกับเพลงคืนคำนะคะเป็นสังกัดอิสระด้วยนะคะคำร้องทำนองโดยบรรณวัฒน์บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคืนคำนวกะกับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: ิด
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานั่นเองนะคะและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะเดี๋ยวจัดให้กับเพลงที่ถามกันเข้ามาด้วยนะคะกับฮักพอเป็นพิธีนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่ต่ายอรทัยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะนะฮะเป็นชาร์ตล่าสุดเลยขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์อ๋อพิมดามหานครนะคะก็ยังคงฮิตต่อเนื่องนะผู้ฟังว่าไม่ได้นะคะอยู่ในฮิตที่18นะจ๊ะจัดให้เลย2งานเพลงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ริดชอน
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชาก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ธรรมชาติโหดนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์มีหลายๆคนนะคะแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ด้วยบอกว่าอยากฟังเพลงของแม่พึ่งนะคะเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยแนะนำมาทางหลังใหม่ด้วยนะคะคุณแม่ธัญชาจากลาดพร้าวนะคะก็จัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงฝากเอาไว้ด้วยนะจากพี่วิโรจน์สุราษฎร์ธานีบอกว่าอยากฟังอิจฉานะของพี่สอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะจ๊ะนะคะก็จะเจอกับลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกช่องทางเลยนอนหลับฝันดีนะคะใครยังไม่ง่วงอยู่ต่อกับน้ำเมย์พิชานะจ๊ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองรับแต่เฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานะ

0: ันก็
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พอจบเพลงนี้ไปปั๊บคุณผู้ฟังหนูหลับหมดเลยทำไงเนี่ยโอ้ยนะมีคนถามว่าวันนี้มาธีมไหนเนี่ยนะคะรักแท้แค่พี่ชายนะคะจากสายันนิรันดรค่ะฝนธนสุนทรนะคะพี่ชายชั่วคราวและปิดท้ายด้วยพี่ชายจากเบิ้ลปทุมราชวันนี้มาธีมพี่ชายรุนล้วนเลยก็ว่าได้นะคะสามงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าน้องเมย์ค่อนข้างจะนอนน้อยนะคะเวลามีแชทอะไรโผล่ขึ้นมาสมาธิในการทำงานมันไม่ค่อยมีนะหลังๆมานี้ก็เลยจะไม่ค่อยอ่านข้อความอะไรเลยโอ้รู้สึกผิดเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะบอกว่าเอออย่าไปอ่านเลยเพราะว่าบางคนเขาก็ก่อกวนอ่ะเขาแบบทำให้เราหงุดหงิดในเวลาทำงานเคยเจอปะแบบพิมพ์มาแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกวันเนี่ยจะบอกว่าตอนเนี้ยพอหนูเปิดรายการปั๊บใช่ไหมก็จะมีคนทักมาแบบ13คนอะใครจะไปอ่านหมดใครจะไปอ่านทันเพราะอ่านแล้วอ่านไม่ทันก็จะว่าหรือไม่ก็ด่ามาหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยพอเราบล็อกไปหลังๆมานี่บล็อกแหลกก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอโลกโซเชียลที่แบบว่าไม่ได้เข้าใจอะไรในความเป็นส่วนตัวมากสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีการเป็นโซเชียลมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากเกินไปหลายๆครั้งนะคะที่น้องเมย์เห็นว่าเวลาคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเหมือนสนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นน่ะไปดงไปด่าอะไรเขาขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะศิลปินเพื่อนๆน้องเมย์เนี่ยหลายคนมากเลยนะแบบชอบมีคนไปพิมพ์แบบมีผัวหรือยังจ้าอะไรเงี้ยหนูแบบเฮ้ยสนิทเหรอถามจริงว่าถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้าพูดแบบนี้ไหมอ่ะคือแบบสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้องเมย์เคยเจอเหตุการณ์นึงที่เคยเล่าด้วยนะเคยเล่าในรายการของเมย์นี่แหละว่าเคยมีพี่คนนึงเขามาคอมเมนต์เมย์บ่อยมากมาคอมเมนต์แบบบ่อยจนเขาคิดว่าเราสนิทเราก็มีทักทายแบบตอบกลับเพราะว่ามันเอาพูดกันตรงๆมันก็เป็นมารยาทเนาะเขาทักมาสวัสดีมาแล้วก็สวัสดีกลับไปฝันดีมาแล้วก็อาค่ะฝันดีเช่นกันค่ะหรือบางทีเขาพิมพ์มาแบบว่าโอ้ฟังอยู่นะหรือว่าแบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อความแบบเนี้ยแต่มีอยู่วันนึงหนูจำได้เลยหนูไปร้องเพลงอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยหนูอ่ะไม่เคยเจอพี่เขาเลยคือเขาอ่ะส่งข้อความมา

แบบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็เรารู้แค่ชื่อ Facebook เขาเราไม่เคยเจอตัวจริงเขาวันนั้นอ่ะหนูอ่ะไปร้องเพลงแล้วหนูใส่ส้นสูงแบบ5นิ้วอ่ะคุณผู้ฟังคือใหญ่มากสูงมากคือ5นิ้วเนี่ยเดินธรรมดายังยากเลยอ่ะเต้นได้นะร้องเพลงได้เต้นได้อยู่บนเวทีได้แต่ว่าเวลาเดินแบบให้เร็วๆหรือว่าทรงตัวหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยากมันจะต้องแบบยืนนิ่งๆยากอยู่อ่ะเออแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็มาถึงก็แบบล็อกคอแล้วก็แบบโน้มคอลงมาแล้วประมาณว่าแบบเอ้ยไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจว่าพี่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาแค่แบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเราเป็นผู้หญิงเนาะพอแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราตกใจอ่ะดีหนูไม่สวนจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นฟิลนั้นมันก็หลายๆครั้งค่ะที่เราคุยกันจนรู้สึกว่าเฮ้ยสนิทอะไรขนาดนั้นน่ะไปคุยอะไรขนาดนั้นน่ะหรือแบบเออหลายคนมากๆเลยที่ไปพิมพ์อะไรแล้วหนูโดนอะไรแบบนี้บ่อยแบบถ่ายรูปอะไรที่ไม่ควรจะถ่ายมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริงๆอ่ะพวกถ่ายรูปพวกอะไรแบบเนี้ยแจ้งความได้นะคะสาวๆนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเชื่อว่าจะเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าการที่คุณถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยแอดมินหนูเห็นหมดแอดมินหนูมี 3-4 คน Facebook หนูอ่ะในแชทอ่ะคุณพิมพ์มาส่วนตัวแอดมินหนูเห็นหมดจริงๆ4คนตอนนี้ก็มีแอดมินอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอะที่พิมพ์มาค่ะก็คือมีคนอ่านด้วยมีคนเห็นด้วยอยู่ดังนั้นก็คือก็นั่นแหละเวลาจะพิมพ์อะไรจะส่งอะไรมาก็ระมัดระวังกันหน่อยนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยจริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูที่เป็นศิลปินก็คือเจออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะตอนนี้น้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าใหม่ในระหว่างที่พูดคุยกันแล้วกันเนาะ022481366ค่ะ022481366แล้วก็มีเพื่อนศิลปินหนูหลายๆคนที่แต่งงานไปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยที่เขาถ่ายรูปแฟนอ่ะเออก็ชอบไปแบบว่าเนี่ยหรอผัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูแบบเอาก็ไปยุ่งอะไรกับเขาเออเขาจะมีแฟนเขาจะคบใครเขาจะอะไรยังไงมันคือการไตร่ตรองของเขาแล้วจะเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปวิจารณ์เพราะว่าบางคนเขาคบมาตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะเธอเขาคบกันมาแบบ 10-20 ปีอ่ะเขาจะท้องก่อนแต่งเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาชีวิตเขาเนื้อออกว่าพอเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนไปคอมเมนต์แล้วเราก็แบบอ่ะพูดตรงๆเลยก็เดือดแทนเพื่อนอยู่เหมือนกันหนูเนี่ยใครว่าอะไรหนูจะเฉยๆนะแต่พอแบบมีใครไปพิมพ์อะไรใส่เพื่อนหนูงัดคืนทุกทีอ่ะหงุดหงิดอ่ะมีคนบอกว่าผมไม่เคยนะแบบเนี้ยเอาจริงๆก็มันแยกได้ระหว่างความมีมารยาทความหวังดีกับความก่อกวนคุกคามอ่ะถ้าเรายังอยู่ในเลนส์ของการที่แบบว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นคุกคามไปส่งรูปโป๊เปลือยอะไรให้ใครหรือว่าไปพูดจาไปด่าเขาอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ควรแล้วก็หลายๆครั้งนะคะถ้าแบบว่าอย่างหน้า Facebook แฟนเพจของ LTM FM 95เนี่ยถ้ามีคุณผู้ฟังพิมพ์อะไรที่แบบไม่ดีออกมาอะไรเงี้ยทีมงานเขาก็บล็อกทันทีเหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ช่วยสร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กันและกันอย่าแบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไล่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเธอยังไม่เคยเจอเขาเลยเธอรู้หรอว่าจริงๆเขาทำงานอะไรเขาอยู่ยังไงเขาเจออะไรอยู่เขาอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาในชีวิตอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันเราฟังเพลงกันเราสนุกด้วยกันอ่ะขอเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันขอมาดีๆบางทีน้องเมย์ก็เปิดให้เหมือนกันเออไม่ได้แบบว่าจะหยิ่งอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่อ่ะน้องเมย์จะเปิดให้คนที่เขาโทรมาก่อนเพราะว่าเขาเสียตังค์ถูกปะเออเขาเสียตังค์โทรมาบางทีเราก็ต้องแบบให้เกียรติเขาก่อนแล้วก็มีพวก SMS อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะแบบส่งมาเพื่อให้คะแนนกับศิลปินที่เขาชื่นชอบเนาะส่วน Facebook Fanpage เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือสังคมคอมมูนิตี้เขาเรียกว่าโซเชียลคอมมูนิตี้ก็คือแบบมีเอาไว้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไม่ใช่แค่น้องเมย์เห็นข้อความฝ่ายเดียวคือคุณพิมพ์อะไรมาคนอื่นเขาเห็นด้วยเหมือนกันนึกออกมั้ยเออแล้วมันมีการคุยกันที่ค่อนข้างจะรวดเร็วคุยกันค่อนข้างเยอะบางทีอ่ะเพลงที่ขอมาน้องเมย์อาจจะไม่ทันอ่านไม่ทันเห็นนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะบางคนแบบน้อยใจ
้ยแฟนรายการเรานี่ขี้น้อยใจจังเลยแต่ก็ง้ออยู่นะง้อบางเวลาอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงค่ะในช่วงรอสายนะคะใครที่ไม่ค่อยได้โทรมาตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะจ๊ะใครที่ไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างนี้ว่าไปนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไมค์พี่รมพรแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะชอบอ่ะตอนนี้หนึ่งใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อหนูชื่อนี้ซะเท่าไหร่นะรู้เลยว่าใครพี่หมู
2: หนู
1: พี่หนูไง
2: หนูราชบุรี
1: หรอ
2: ใช่
1: ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ
2: ก็บ้านอยู่ราชบุรี
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้อยู่แถวนาโนด
1: ที่ไหนอะพัทลุงอ๋อเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับ
1: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่ขับรถอยู่
1: นั่นไงโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสด
2: ีโอ้ยอย่าจะรีบไปไหนหรอกวะ
1: โอ้ยก็ขับรถขับลาหนูก็ไม่สนับสนุนให้ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปเนาะ
2: ต้องใช้อุปกรณ์เสริมไม่ได้
1: อุปกรณ์เสริมคืออะไรขาตั้งกล้อง
2: ไม่
1: แล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าน้องเมย์รู้จักบลูทูธไหมลูก
2: ใช่
1: อ่ะแล้วขับไปคนเดียวเหรอคะหรือว่ามีคนนั่งไปด้วย
2: ไปคนเดียว
1: หึ
2: จริง
1: ไม่ใช่และแล้วคนที่เขาพูดแซกๆอยู่เนี่ยชื่ออะไรคะ
2: ไม่มีหรอกไอ้หมวยจะมาอำนี่เดี๋ยวไปใจ
1: วันนี้ช่วงนี้พูดกันถึงเรื่องของโซเชียลที่มีการคุกคามอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหม
2: เออบ่อย
1: จริงหรอบ่อยด้วย
2: บ่อยด้วย
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคามอ่ะ
2: ฮะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคาม
2: โอ้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วย
1: จริงหรอ
2: จริง
1: แสดงว่าเราลงรูปแบบว่าหน้าตาดีอะดิใช่ป่ะ
2: ไม่ค่อยได้ลงรูปแบบโทรศัพท์มาควร
1: มีด้วยหรอแบบเขาไม่รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยหรอโทรมา
2: ใช่
1: หนูก็มีโทรมาตีห้าเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยจะบ้า
2: ก็นั่นแหละประมาณตีประมาณสักบางทีกำลังที่ขับรถไปถึงที่ที่ว่าเราจะส่งสินค้าเนี่ยเรากำลังจะนอนเราหลับไปแล้วล่ะแล้วก็มีโทรศัพท์บางทีก็มาทางโทรศัพท์บางทีก็มาทางไลน์
1: แล้วเขามาแบบไหนอ่ะแบบพูดว่าอะไรอ่ะแนวไหน
2: แม่ว่าขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยไอเราก็นอนอยู่ในรถเนี่ยคนเดียวแม่ขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยอะไรอ่ะ
1: แต่ว่าโทรมาเป็นเบอร์โทรเหรอคะหรือว่าทักเฟซทักไลน์ทักอะไรอย่างนี้มา
2: โทรมาเป็นเบอร์โทรเลย
1: อ๋อถ้าเบอร์โทรก็อาจจะโทรผิดก็ได้
2: ไลน์ก็โทรไลน์เลยแหละ
1: แล้วโทรไลน์ไม่รู้หรือไงว่านี่เป็นไลน์ใครปะโท
2: ยังว่าอยู
1: ่คอเซ็นเตอร์เปล่าคอเซ็นเตอร์หรือเปล่า
2: โอ้คอเซ็นเตอร์นี่ไล่บล็อกกันไม่ไหวเลย
1: โอ้น่าเบื่อเนอะ
2: แล้วไอ้คอเซ็นเตอร์นี่ก็โอ้จนบางทีโมโหจะจับโทรไปว่าผู้ให้บริการเครือข่ายเลย
1: มาปล่อยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่
1: โอ้ก็พูดยากอ่ะเอาจริงหนูนี่เจอบ่อยมากพวกสแกมเมอร์เนี่ยมีสแกมเมอร์ด้วยโรแมนต์สแกมด้วยแล้วก็ยังมีอะไรนะรู้จักโรแมนต์สแกมใช่ปะ
2: รู้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้อะไรนะไอ้เว็บพนัน
1: อะไรก็ไม่รู้
2: พอข้อความนี่โอ้โหแจกร้อยถอนได้เลย
1: ก็แปลว่ารู้ทันสบายใจแล้วอย่างน้อยคุณผู้ฟังหนูก็รู้ทันสบายใจจะได้ไม่โดนหลอกไม่โดนกลุ่มนี้เขามายุ่งวุ่นวายแต่เดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มที่จะปิดข้อความและหมายถึงว่าเริ่มที่จะไม่อ่านข้อความใครแล้วอ่ะคือแบบมันเยอะเกินไปอ่ะมันสบ้าไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอ่ะ
2: บางทีเหมือนบางทีเขาบางทีเ จะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาจะคุกคามเราหรอก
1: คุกคามสำหรับหนูอาจจะลามกจกกระเปกอะไรเงี้ยนึกออกปะพูดจาแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ของหนูว่าเฟซบุ๊กหนูอ่ะมันชื่อเมธิชาอยู่แล้วก็จะชอบมีคนทักมาถามว่าชื่ออะไรครับไม่อ่านแล้วใช่ปะ
2: ทุกวันนี้พี่ไม่ค่อยได้เข้าเลยแล้วเฟซบุ๊ก
1: อ่ะ
2: โอ้รำคาญอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้จักกันมา
1: เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์แนวนี้แล้วกันเนาะอ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: กุหลาบ
1: นะ
2: ที่แปลว่า
1: หลาบจำ
2: ไม่ใช่ว่าดอกกุหลาบนะแปลว่า
1: หลาบจำ
2: หลาบจำอะไรประมาณเนี้ยจะพูดเต็มๆก็กลัวออกอากาศไม่ได
1: ้โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: มอบให้หลังไงใครอ่ะ
1: น้องกวาง
2: โอ้ยที่ว่าเมซุกะ
1: โอ้ยเมซุกะอย่าเพิ่งช่วงนี้เขาสู้คนละเมื่อก่อนเขายังแบบน้องหมออยู่เดี๋ยวนี้เขาสวนละเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าดีเจขึ้นเรานี่ก็สวนทุกคน
2: แล้ววันนั้นเห็นป่วนน้องเมไหมเหรอที่ว่าคอนเสิร์ตอ่ะ
1: โอ้ยถงการก็เละได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
2: ครับ
1: ดูแลสุขภาพขับรถปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: โอ้ยขับรถอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคาอยู่ตามรางรถไฟแล้วกันเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงหลังๆมานี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าไม่อ่านข้อความแล้วอะถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แบบคุยงานอะไรเงี้ยเออถ้าแบบคุยนอกเรื่องก็คือไม่อ่านแหละคือแบบว่ามันเหนื่อยอ่ะมันตอบไม่ไหวอ่ะมันเยอะมากอ่ะแบบเป็นร้อยๆข้อความก็เอือดอยู่เด้อนะคะก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็พยายามจะตอบแล้วแต่มันก็ตอบไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆแล้วก็จะมีข้อความแบบพอไม่อ่านไม่ตอบก็เริ่มมีคนมาด่าแล้วหนูก็แบบเสียใจนะผลงานเพลงนี้ค่ะกุหลาบ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: อ๋อแล้วเมื่อกี้ก็ลองดูอ่ะกั้นใจเปิดสักหนึ่งข้อความดูซิว่าเขาพิมพ์อะไรมานะส่งมาเป็นอะไรเนาะเป็นคลิปต้มจิ้งจกให้ดูโอ๊ยช่วยด้วยแต่ละอย่างที่ส่งมาอ่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครนะคะที่มีประสบการณ์เวลาที่ลุกนั่งจะแบบจะเดินจะยืนเนี่ยรู้สึกเสียวแปรบริเวณหัวเข่านะคะแค่จะออกแรงที่จะลุกจะนั่งหรือจะเดินขึ้นเดินลงบันไดโหมันแบบต้องระมัดระวังเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันลำบากมันจะต้องแบบค่อยๆไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะคะวันนี้น้องเมย์แนะนำ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าค่ะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาแบบว่าพอเวลาที่เราเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยนะมันจะช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าของเรานะคะเป็นการลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยแหละไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องเริ่มดูแลหัวเข่าแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะรวมเป็น4ชิ้นกันไปเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานวันนี้จากแม่สิริพรอำไพพงศ์นะคะคิดฮอดกอดบ่ได้
3: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกนะมือขวาไปที่ไหล่ซ้ายมือซ้ายไปที่ไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆให้ตัวเองรู้สึกถึงการสัมผัสนะคะการปลอบประโลมการปลอบโยนตัวเองวันนี้นะคะน้องเมย์มี100คะแนนเต็มให้กับทุกคนดูซิว่ามีใครทำได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านไวๆแล้วก็บวกคะแนนให้ตัวเองไปเรื่อยๆสมมติบอกว่าข้อแรกทำได้ก็ให้คะแนนตัวเองไปเลย1คะแนนข้อ2ทำได้ก็บวกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะอ่ะเป็นการ100กดพัฒนาตัวเองนะคะค่อยๆทำทีละนิดและชีวิตจะดีขึ้นข้อแรกค่ะงดนินทาคนอื่นข้อที่2ค่ะดื่มน้ำวันละ2ลิตรหนูทำไม่ได้ออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์ก็ยังไม่รอด อ่านหนังสือวันละ10หน้าโอเคอันนี้ได้ฝึกสมาธิ5นาทีต่อวันอันนี้ทำทุกวันอยู่อ่ะ2คะแนน3คะแนนละ3คะแนนละเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เจอในแต่ละวันอันนี้ทำอยู่งดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนไม่ได้เข้านอนให้ได้7ถึง8ชั่วโมงไม่เคยรอดเลยฝึกทำอาหารเมนูใหม่ๆนะคะทำกับข้าวไม่เป็น10ข้อละข้อที่10ทำความสะอาดห้องของตัวเองโอเคโห6คะแนนเต็ม10ตอนนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อ11นะคะปิดแจ้งเตือนโซเชียล1วันเต็มๆแบบว่าไม่อ่านไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ทำได้อาบน้ำเย็นทุกเช้าลองออกกำลังกายแบบใหม่ดูเผื่อใครแบบมีพิลาทิสมีแบบว่าไปออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกสวนลุมอะไรอย่างงี้นะดื่มสมูทตี้สุขภาพ3วันเคยแล้วนะคะฟังพอดแคสต์พัฒนาใจโทรหาผู้ใหญ่หรือครอบครัวเขียนลิสต์เป้าหมายชีวิตฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวแล้วก็ข้อ19เรียนคอร์สออนไลน์ฟรี1คอร์สนะคะออมเงินให้ได้ต่อเนื่อง7วันอันนี้ยังคะแนนออกแนวเต็มอยู่ต่อมา21นะคะดูสารคดีหนังสาระวางแผนการเงินประจำเดือนเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆเขียนบันทึกก่อนนอนอันนี้ไม่ไหวนอนก่อนงดบ่นอุ้ยอันนี้ยากเลยงดบ่นลองทำสิ่งที่กลัวมานานอะไรอ่ะหนูยังไม่รู้เลยหนูกลัวอะไรลองทำสิ่งที่กลัวมานานนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นโอ้หนูปลูกแล้วแหละแต่หนูไม่ขึ้นทำอาหารสุขภาพให้คนอื่นนัดเพื่อนเก่ามาเจอกันบ้างเขียนแคปชั่นแรงบันดาลใจฝึกทักษะใหม่หนึ่งอย่างลดของหวานน้ำอัดลมใช้เวลากับคนสำคัญมากขึ้นลองใช้ชีวิตหนึ่งวันแบบไม่แตะมือถือทำวิชั่นบอร์ดวิชั่นบอร์ดคือเหมือนแบบว่าตั้งเป้าหมายทำกระดานว่าแบบเราจะมีแบบอะไรบ้างเนี้ยวิชั่นบอร์ดเป็นพวกทัศนคติวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะ36ตั้งเป้าชีวิตใหม่37อ่านบทความพัฒนาจิตใจ38ลองเรียนเต้นดนตรีภาษาฝึกพูดหน้ากล้องเก็บเงินเข้ากระปุกทุกวันทำกิจกรรมจิตอาสางดซื้อของฟุ่มเฟือยลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเขียนสิ่งที่ตัวเองภูมิใจในตัวเองไปคาเฟ่ใหม่ๆดูบ้างจัดระเบียบโต๊ะทำงานทำอาหารเช้าเองลองทำคอนเทนต์ลงโซเชียลวางแผนการเที่ยวออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้50ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันแล้วคะ50ข้อแล้วนะครึ่งทางแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อแบบไวๆเลยนะคราวนี้51ดูซีรีส์หนังภาษาอังกฤษ52ฝึกใช้เวลาว่างที่มีคุณค่า53ทบทวนเป้าหมายของชีวิต54ลองแต่งตัวหาสไตล์ใหม่ๆ55เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน56งดดราม่างดเปรียบเทียบ57เขียนข้อความสั้นๆปลุก energy 58ฟังเพลงปลุกพลัง50อะไรอะคาราบาวเหรอ59ทำเล็บนวดเพื่อสุขภาพ60จัดตารางชีวิตประจำสัปดาห์61วางแผนการใช้เงิน62ฝึกยิ้มพูดจาดีขึ้น63ใช้ของที่มีให้คุ้ม64เก็บขยะ1ถุงอ๋อแบบเก็บขยะข้างนอก65ทำลิสต์บักเก็ตลิสต์นะคะ66สวดมนต์ให้จิตใจสงบ67 ลดการเล่นมือถือก่อนนอนมันก็จะซ้ำๆกันนิดนึงนะเขียนไดอารี่รายวันฟังเสียงธรรมชาติ70เรียนรู้ซอฟต์สกิลใหม่ๆเหลืออีกนิดนึงเอาไว้ต่อทีหลังแล้วกันหมดเวลาแล้วอ่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงจากวสันต์17นะคะเป็นไงบ้าง70ข้อได้ไปกี่คะแนนน้องลองบวกดูหนูว่าหนูก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆแต่ก็จะพยายามทำแล้วกันเนาะนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะคำที่เกินจะกล่าวแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเฮ้เขินถ้าใครดูหน้า Facebook Live ก็เห็นอย่างแหละอ่ะตอนนี้นึงใส่หน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายแจ้งครับ
1: แจ้งเหรอคะจังหวัดตากนะครับ
2: ครับผม
1: ครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับ
2: สบายดีครับ
1: โอ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้วันนี้ทำอะไรมาบ้างคะ
2: ทำร้อยมาลายครับรอประจับอึ่งฝนยังไม่ตกเลย
1: ร้อยมาลาย
2: ครับ
1: จริงเหรอ
2: ครับ
1: ปกติร้อยแบบไหนอะคะทำแบบวิจิตรเลยไหมหรือว่าแค่แบบเอาไว้ไหว้พระหรือว่าเป็นพวงแบบว่าไปงานอะไรงี้ก็ได้เหมือนกัน
2: เป็นอาชีพครับ
1: สามารถแบบร้อยมาลัยที่แบบว่าเป็นแบบประดับประดาสถานที่อะไรอย่างงี้ได้ไหมคะ
2: ไม่ค่อยไม่ค่อยรับคำงานนี
1: ้มันใช้เวลาเนาะ
2: มันใช้เวลามันใช้เงินเยอะครับ
1: บางทีเราต้องซื้อวัตถุดิบมาก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เขาไม่ค่อยจ่ายตังค์ก่อนหรอหรือไง
2: ไม่ครับ
1: เออแต่ว่าหนูมีเพื่อนที่ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะโหแต่เขาทำทีอะเขาได้แบบเป็นแสนเลยนะ
2: ครับ
1: แต่จัดแบบ
2: ต้องลงทุนครึ่งนึงอะ
1: เออประมาณ
2: แล้วก็ได้ครึ่งนึงอะ
1: เห็นเขาทำแล้วแบบโอ้เอาเวลาไหนนอนอะเพราะเหมือนต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันก็มีการแบบเหี่ยวเฉาอะไรอย่างนี้ได้อะเนาะ
2: ก็บางทีก็จะนอนประมาณ 3-4 ครับ
1: หนูเห็นเขาทำแบบว่าเวลาแบบจัดสถานที่เตรียมแบบงานแต่งหรือว่าพวกงานรับปริญญาอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องประดับ
2: ครับอันนั้นไม่ต้องไม่ได้ทำครับไม่ได้รับครับ
1: อาจจะยากด้วยแหละ
2: มันจะช้าครับ
1: โอ้เป็นหนูทำไม่ได้ยาก
2: ส่วนมากจะทำพวกมาลัยไหว้พระธรรมดาแล้วก็มาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคอะไรเนี่ยครับ
1: อ๋อก็เก่งอ่ะเนี่ย
2: เป็นแบบมาลัยมาลีมาลัยลูกโซ่มาลัยอะไรเนี่ยคร
1: ับ
2: อ
1: ุ้ยก็ถือว่าโอเคแล้วเท่าที่ฟังก็แปลว่าจริงๆก็คือทำสเกลใหญ่ก็คือทำได้แหละแต่แค่เลือกว่าไม่ไหวอันนั้นมันก็ใช้เวลาแล้วก็ได้เงินช้า
2: พวงมาลัยแต่งงานมาลัยบวชหน้าก็พวงไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ200กว่าบาท300ประมาณเนี่ย
1: หรอ
2: ครับคู่ละประมาณ500บางทีก็600เนี่ยครับ
1: โอ้ถูกมากเลยอ่ะมาเปิดร้านแถวบ้านแล้วแถวบ้าน 2,000-3,000 ตลอดเลยนะ
2: ครับไม่ถึงที่นี่เขาไม่ซื้อกันหรอกถ้าแพงขนาดนั้นเขาก็ไม่เอาแล้ว
1: อ๋อเหรอ
2: ครับ
1: แค่แล้วอย่างวันแม่ล่ะอย่างวันแม่
2: 250นี่คู่บ่าวสาวนี่ก็500นี่เขาก็ว่าแพงแล้ว
1: จริงปะเนี่ย
2: ครับ
1: โหแสดงว่าเขาไม่รู้สิว่าที่มาที่ไปเวลากว่ามันจะทำได้มันใช้เวลานะแลกกับการเอานิ้วไปจิ้มเข็มได้ตั้งหลายรอบ
2: ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพวงนึงอ่ะ
1: ก็บอกเขาว่าอ๋อที่สีแดงนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบอะไรนะเลือดถ้าหนูทำอ่ะถ้าหนูทำมาได้เนี่ย
2: มันก็ไม่แทงถ้าใหม่ๆก็มันจะจิ้มนิ้วมั่งแต่ถ้านานๆไปมันก็ไม่จิ้มแล้ว
1: โอ้หนูนี่ไม่ได้เลยความซุ่มซ่ามของหนูนี่คงทนมาก
2: ไม่ถ้าทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนไม่ได
1: ้นั่นน่ะสิ
2: เมื่อก่อนผมก็ใจร้อนนะทิ่มนิ้วอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นทำได
1: ้โอ้สงสัยเลยว่าพวงมาลัยแถวๆนี้มันราคาเท่าไหร
2: ่บางทีเขาบวชนาคผมก็ไปบริจาคให้เขาฟรีทำให้เขาฟรีถ้าคนรู้จักนะก็ทำให้เขาฟรี
1: ขายอยู่แถวไหนอะคะเนี่ย
2: ขายอยู่จังหวัดตากนี่แหละครับบ้านตากอะ
1: เราต้องโปรโมทร้านเราด้วยสิ
2: ไม่ค่อยเลยโปรโมทครับ
1: เออสะหน่อยอะไหนๆก็โทรติดแล้วก
2: ็แต่คนอื่นเขาก็ทีนี้นะเขาขายบางทีเขาก็ขายถูกกว่าไงบางทีเขาขายพวงแค่150อย่างเงี้ย
1: เนี่ยหนูเจอ400ดูไม่ได้แบบไม่ใช่ฟิลวิจิตแบบว่าบ่าวสาวอะไรอย่างงี้เลยนะ
2: อันนั้นเขาเอาความเร็วอะธรรมดาเอาความเร็วว่า
1: เนี่ย400ยังแบบ ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลย
2: ใช่ครับเอามะลิที่เป็นเส้นที่เขาร้อยมาแล้วอ่ะเขามาแค่เอามาใส่กุลงกุหลาบอะไรแค่นั้นแหละ
1: เน
2: า
1: ะ
2: อันนี้ต้องร้อยเอง
1: ค่ะ
2: ต้องทำเองถ้าจะเอาเป็นลูกโซ่ก็คือลูกโซ่
1: แล้วสรุปจะไม่บอกจริงๆเหรอว่าร้านชื่ออะไรขายอยู่ที่ตรงไหน
2: ตลาดร้อยโพครับ
1: อะไรนะคะ
2: ตลาดร้อยโพล้วนอำเภอบ้านตาก
1: ใครอยู่แถวนั้นเผื่ออยากไปสนับสนุนเอ้ยหนูว่ามันถูกมากเลยจริงๆเพราะว่าถ้าในกรุงเทพนี่พวงมาลัยถ้าแบบพวงมาลัยวิจิตรอ่ะแพงจริง
2: ครับ
1: เพราะพวกหนูซื้อกันบ่อยอยู่นะคะแล้วแฟนรายการเราอ่ะมีนะที่แบบว่าทำเป็นอะไรนะพวงมาลัยที่เป็นดอกกล้วยไม้อ่ะหนูเห็นบ่อยมาก
2: ใช่ที่นี่ก็ทำครับ
1: อันนั้นน่ะหนูมองว่าโอ้โหราคาน่าจะแพงแน่ๆเลยเพราะว่าแบบพวงใหญ่มากอ
2: ่
1: ะ
2: มาลัยกล้วยไม้ที่เป็นกลมๆใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่มันฟูมากเลยแบบหนูรู้สึกว่
2: า
1: แฟนเขาน
2: ่
1: าจะทำเองคือเก่งอ่ะ
2: ถ้ากลมๆก็ประมาณ30 บาทแค่นั้นแหละ
1: รอ
2: คร
1: ับ
2: บางทีได้20 บาทบางทีก็30 บาทต้องดูราคากล้วยไม้ด้วย
1: แต่คล้องได้ทั้งคอเลยนะแบบคล้องคอได้แบบฟูเต็มอย่างกับดอกดาวเรืองเลยนะ
2: อ๋ออันนั้นก็ประมาณ50 บาทแค่นั้นละมั้ง
1: ฮะ
2: 50 บาท
1: ค
2: ิดว่าแบบคล้องคอนะ
1: โอ้แค่ปลูกกล้วยไม้ก็แย่แล้ว
2: ที่คล้องคอประมาณ50 บาทมันต้องดอกกล้วยไม้ประมาณกรัมละ50 บาทเขาส่งมา50 บาท
1: โอ้ยแต่หนูว่าแฟนรายการเราลงทุนมากเวลาเอาอะไรมาให้เนี่ยหนูเกรงใจรู้สึกแบบเสียดายตังค์เทนอ่ะแต่ว่าหนูว่าเขาน่าจะทำเอง
2: ครับกล้วยไม
1: ้
2: ตรงนี้จะแพง
1: โอเคได้เลยอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงอารมณ์หญิงของกระแตอาสยามครับ
1: นึกว่าชวนคุยจะลืมไปละโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หลังไม้ด้วยครูมีด้วยครับ
1: ได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
2: ครับผมน้ำเลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
2: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไม่ได้
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะอุ๊ยแต่ว่าจริงๆแหละหนูรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นงานปราณีตอะไรก็ตามที่เป็นงานที่แบบเป็นหัตถกรรมอ่ะเออจริงๆมันมีราคานะเพราะมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้ฝีมือไม่ใช่ใครจะทำก็ได้นะมันต้องมีการฝึกปรือมาก่อนแล้วก็มีการเรียนที่แบบใช้ระยะเวลาเอออาจจะต้องให้ค่าของศิลปะเยอะกว่านี้นิดนึงนะอ่ะ4ผลงานจัดไปนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าฟิลผู้หญิงน้อยใจอารมณ์หญิงนะคะจากพี่กระแตแล้วก็ตามมาด้วยรอง้อจากน้องจ้าชาลินีนะคะตามมาด้วยก็มาน้อยใจของพี่ลูกตาลอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จากกันวันยันข้ามนะคะจากช่างศิษย์แสงเพ็งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็แต่งเองด้วยนะคะช่างศิษย์แสงเพ็งแต่งเองด้วยเรียบเรียงโดยต้องอ่านยังไงโคกอีโดยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะซาวน์โนเมตะจากไรอันกาดบัณฑิตฟิชเชอริงกับแวนโก้นะตามมาด้วยผลงานเพลงโนราพัดถิ่นจากเนตราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวน

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลท์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลท์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีไอ้กว้างขอเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะเล่าสู่กันฟังนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่ชัยยาน้องลิซ่านะครับแม่มีการถ่ายเพลงด้วยบอกว่าเพลงที่สองต้องเป็นเพลงเรียกพี่ได้ไหมแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่ ใช่ไหมแม่กะจะเดาแบบเดาเพลย์ลิสต์ผมถูกนะฮะแต่ว่าขอโทษด้วยนะฮะเสียใจด้วยสวัสดีพี่สมบูรณ์นะครับตักปากพยอมสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่น้องนุชนะฮะพี่นิติรันสวัสดีครับนี่ FC กงราพัดลุงครับกำนันนกวัดดีกับป้อมนี่มาแล้วพี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่สุดารัตน์ขอพระนารีรำพึงพี่น้อยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่คนสวยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ไม่ใช่พักเบรกสิหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเลยในช่วงของสายชิวหิวใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางแน่น้อยรอรับสายอยู่เบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นก้ายไปฟังเพลงกันเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุหลาบ

จากเวทีซะอย่างนั้นขออนุญาตรับมาลายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่จ๋าช่วงนี้น้ำมันแพงต้องขอเอาตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีค่ารถกลับบ้าน

0: อร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับแจ่มยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยปวดแล้วหิว ตอนนี้ครับเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อนุญาต
1: ป้าแป๋วป
2: ้
1: าแป๋วป้าแป๋ว
2: ป้าแป๋วป้าแป๋วค่ะ
1: ป้าแป๋วสบายดีนะครับ
2: สบายดี
1: อ
2: ยากคุยกับหลานเพ
1: ชรขอบพระคุณมากมากเลยครับป้าแป๋วแล้วป้าแป๋วอยู่แถวไหน
2: อยู่ลาดกระบังนี่ค่ะ
1: อยู่ลาดกระบังทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
2: ป้าแป๋วก็ฟังก้าวห้าตลอดเลยฟังมานานแล้วอยากพูดกับน้องเพชรหลานเพชร
1: ครับ
2: หลานเพชรน้องเพชรอ่ะหลานเพชรเนี่ยเกิดปีเดียวกับหลานป้าแป๋วป
1: ้
2: าแป๋วก็อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล
1: ครับผม
2: อยากพูดอยากคุยกับหลานเพชร
1: ได้เลยครับผม
2: นั่งสมาธินั่งสวดมนต
1: ์
2: ทำสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้แม่ซึ่ง
1: ครับผม
2: ดารานักร้องลิเกอะไรทั้งหมด
1: ขอบพระคุณมากมาก
2: ทุกวัน
1: ขอบพระคุณมากมากเลยป้าแป๋ว
2: อายุมากแล้วแป๋วไปว่าอายุมากแล้ว
1: ครับผมป้าแป๋วเดือนหน้าเนี่ยพอดีแต่ผมจะมีงานเราไม
2: ่ก็นั่นแหละก็นี่แหละก็นี่แหละ
1: ป้าแป๋วจะมาไหมป้าแป๋วจะมาไหม
2: ไปได้ไงอายุมากแล้วตาก็ไม่เห็น
1: อ๋อเข้าใจ
2: เคยไปวัดทับกระดานน่ะไปประจำ
1: ครับผม
2: ไปทำบุญไปอะไรเนี่ย
1: ไม่เป็นไรป้าแป๋วถ้า
2: ก็ดูแล้วปิดอย่างเนี้ยนะก็เนี่ยก็อยากจะคุยกับหลาน
1: ครับผมถ้าไปแป๋วว่างป้าแป๋วมามาหาได้นะ
2: ค
1: ่ะถ้าไปแป๋วสะดวกนะก็ให้แบบให้ลูกหลานพามาก็ได
2: ้อยากเห็นหลานเพชรหรือเห็นหลานป
1: ้
2: าแป๋วเขาก็เป็นทหารเรือมีลูกสองคนแล้ว
1: โอ้
2: เกิดปี30เหมือนหลานเพชร
1: โอ้เกิดเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่ามีลูกดำหน้าผมไปแล้ว
2: เขาแต่งงานก็เป็นทหารเรือ
1: เข้าใจนะครับ
2: ตอนนี้จะอยู่ชายแดนที่ตากในจังหวัดตาก
1: อยู่ที่จังหวัดตากเนาะ
2: อยู่จังหวัดตราดนะชายแดน
1: อ๋อตราดเลยนะครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วจะฟังเพลงอะไร
2: ก็ฟังเพลงก็เต้ยก่อสร้าง
1: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยโรมิตรนะครับ
2: พี่จ่อยโรมิตรแน่เต
1: ้
2: ยก่อสร้างแล้วก
1: ็อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบพิเศษทั้งหมดเลยทั้งดีเจทั้งชายหญิงหน้าไม้
1: ครับผม
2: นั้นและทำงานกลางคืนพยาบาลแพทย์แล้วก็ตำรวจทหารแล้วก็เอฟซีก้าวทุกคนเลยค่ะ
1: ได้เลยครับ
2: ฟังตลอดเลยฟังคืนนี้มาตลอดแต
1: ่
2: ไม่เคยมีเป็นเคยขอสายแล้วเนี่ยเพิ่งจะขอวันนี
1: ้ขอบพระคุณมากมากนะครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: คร
1: ับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
2: ค่ะค่ะค่ะน้องเพชรก็ให้เจริญก้าวหน้านะ
1: ครับ
2: เพชรให้เจริญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: ขอบพระคุณครับ
2: เป็นเจริญหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
1: ขอบคุณมากมากครับป้าแป๋วป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
2: เดินไปเมืองนอกเดินทางไปเมืองนอกเราให้ปลอดภัยรอดปลอดภัย
1: ขอบคุณมากมากนะครับป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
2: ฟังตลาดฟังตลอดเลยน้องพิษหลังเพชรเอ้ย
1: ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่โทรโทรศัพท์เข้ามานะป้าแป๋วนะเอาไว้ข้างหน้าคุยกันนะ
2: ค่ะ
1: ป้าแป๋วขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: เต้ยก่อสร้าง
1: ได้ครับป้าแป๋วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะฮะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตรในช่วงของสายชิวหิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่ากันดีกับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดไฟ

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เอ้ย4เพลงสินะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นยังคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินเพลงเว้านะครับจากน้องมินตรากอดคนนอกใจจากพี่มนแคนแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับมอไซรับจ้างจากวงโลโซครับทักทายไปถึงทาง Facebook ครับพี่สว่างน้องแบมพี่น้อยพี่ผู้ใหญ่วันพี่โดจานิกาชิมานะครับโอไฮโอพี่ลีลีนะครับสวัสดีครับผมหรือว่าป้าแป๋วใช่ไหมฮะป้าแป๋วเนาะว่ากลับออกไปนอนฟังเพลงก่อนจ้าน้องเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะนี่ขอเพียงว่าวันของน้องเมย์ด้วยจ้าพี่กฤษมนนะครับสวัสดีพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะฮะสวัสดีครับ

คุณชายบอยคนเดิมทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกใครอีกนะฮะขอดูซิขอดูซิพี่นิติรันพี่ฮักตลอดคือฮอดเสมอพี่วันวิสาพี่ทึงบ้านไรพี่สาวขามนะครับพี่ดวงใจบอกว่ากำลังเก็บถั่วอยู่นะฮะโอ้ยนะแล้วก็พี่ทิตินาฏสวัสดีวันพุธครับผมอ่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟัง

ลมมาฝากเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นนะฮะคูลพลัสนี่เอาอยู่แน่นอนครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบใส่ซ้ายขวาอัตโนมัติเดินทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยตอนนี้ไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่เรดมี่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับสุราษฎร์ครับพี่สาวขามพี่จุ๊บแจงพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะช่างแจ็คเทวามาแล้วสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
2: สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่เด่ง
3: ค่ะ
2: พี่เด่งสบายดีนะครับ
3: ก็ตอนนี้แม่พี่ก็ป่วยอ่ะวันเกิดแกก็เพิ่งผ่านไป18สัปดาห์นี่เองป่วยติดเตียงเลยค่ะ
2: อ๋อครับครับคุณแม่พี่เด่งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 77ค่ะ
2: 77แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่เน่งก็ยังดูแลเน
3: า
2: ะ
3: คือว่าตอนนี้เรามาอยู่ทางกรุงเทพทางน้าสาวนี่ให้ทางที่อยู่บ้านพักคอยดูแลแม่จ้ะ
2: อ๋อแล้วคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดไหน
3: ก็อยู่กรุงเทพเขาบอกเข้าไปทางสุภาพรอะไรเนี่ยแต่เราจำชื่อซอยซอยเลขที่ไม่ได
2: ้อ๋อก็คืออยู่คนละที่เน
3: า
2: ะอ
3: ยู่คนละที่ค่ะแต่วันนั้นก็ไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้อะไรแกก็อยากกลับบ้านแล้วก็บอกกลับไม่ได้แม่ต้องนอนอยู่ตรงนี้
2: นั่นแหละเข้าใจเลยเข้าใจเลยเนาะอารมณ์ทุกคนเนาะทุกคนต้องการกลับบ้าน
3: ใช่ค่ะ
2: นั่นแหละนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
3: ้เพลงของก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มตู้เพลงค่ะ
2: เป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตแหละฮะ
3: ชอบก๊อตมากเลยเสียงแกมีน้ำเสียงเสน่ห์แล้วแม่นี่ก็สมัยที่แกออกชุดสองชุดแรกนี่แม่ก็หลงก๊อตหน้าดูเลยค่ะก๊อตจักรพันธ์เนี่ย
2: โอ้ยแน่นอนครับพี่ก๊อตเขาเรียกว่าอะไรนะฉายาเจ้าชายลูกทุ่งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะคือหล่อด้วยเสียงดีด้วยร้องเพลงแบบมีเสน่ห์อ่ะ
2: ครับอันนี้แน่นอนเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ละกันครับไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็นเวอร์ชันของพี่ก๊อตนะครับแล้วก็
3: ต่อมอบให้เพิ่มได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้ครับ
3: ก็อันนี้เพราะตอนนี้เก็บขยะเขาฟังกันอยู่อะค่ะ
2: ครับ
3: พนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำหมิ่น95อันนี้เพิ่มมาครัวโกก้าตามสั่งหมิ่น95คือว่าแกทำอร่อยราคาไม่แพงผัดเผ็ดหมูป่านี่15บาทแล้วมีอาหารใต้ด้วยค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็ทำคนที่ทำมาก็เป็นเชฟมาก่อนนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ขายถูกอะค่ะแล้วก็มอบให้ดีเจน้องเพชรกุ้งพวงแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เน่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: จัดมาเลยครับ
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
2: โอ้โหพี่เน่งจำได้สุดยอดมากๆเลยครับ
3: จะเป็นแฟนคลับอะค่ะ
2: สุดยอดไปเลยฮะพี่เน่งครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่เน่งเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ค่ะขอให้น้องเทสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลานะคะ
2: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากๆนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับงั้นวันนี้ก็เป็นพาเลทเกี่ยวกับไอ้หนุ่มนะมีไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดให้เลยครับ

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมจบไปในพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีไอ้หนุ่มผมยาวจากพี่แช่มแช่มรำไอ้หนุ่มตู้เพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายคุณอายิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ไอ้หนุ่มชุมชนนะครับบทเพลงของคุณพี่สอนสินชัยนั่นเองนะฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะมาแล้วแล้วก็พี่อุไรพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพจน์นะฮะสวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์ใช่ไหมฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับเดือนหน้าครบรอบไม่เป็นผู้บ่งที่วัดทักดานมีกี่วันครับมีตั้งแต่วันที่11ถึง19ครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครที่ไปอย่าลืมนะพกร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการนะครับนะจริงเดือนหน้ายิ่งฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับแล้วก็จ่าเพียรน้ำแข็งสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาแชร์ให้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าจอชีวิตของเราจอชีวิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูทรีทเมนต์แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เพลงจากกวางดวงฤทัยนะครับฟีเจอริ่งเทคจำปาสักสังกัดอิสระครับเพลงนี้ชื่อว่าพบกันผูกพันจากลาคำร้องทำนองโดยวายเนเวอร์ไดเรียบเรียงโดยโทโมสตูดิโอนะครับไปฟังเพลงนี้กันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 10 ปิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะฮะดอกกระเจียวบานคุณก้องห้วยไร่แก้บนการตองทุ่งเงินนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุคนนะฮะพี่สาวขามยังอยู่ยันวางพี่น้อยก็ยังอยู่พี่ธารัตแตงโมพี่สตรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็พี่ดวงใจนะครับบอกว่าทำผักสวนครัวไว้กินไม่ต้องซื้อจ้ามีผักไทยทุกชนิดเลยนะคะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้อย่ารอช้าครับพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานหวานกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานจบไปนะฮะบทเพลงปราสาททรายนะครับจากคุณอาสุรศรีนะครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่AEC ช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับป่ะจัดไปครับตามคำขอครับเล่าสู่กันฟังครับพี่เบิร์ดธงชัยครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับจบไป2เพลงฮักพอกำกาดนะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนั่นเองนะฮะจบแบบงงๆนะครับน้องกว่างจิรพันธ์นะฮะทั้ง2เพลงครับกราบสวัสดีตอนนี้อยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตี 40 นาทีแล้วเข้าสู่ช่วงตอนเช้านะฮะก็ต้องกูดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะครับที่บางท่านก็เพิ่งตื่นกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเก็บของจะกลับบ้านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะฮะพี่คำเตยพี่บุญญากรพี่ละไอพี่เตะไคนินพี่มงคลพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัตติยานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิปสตอรี่นะครับจัดไปนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทไฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะเราไปฟังเพลงสบายๆเหมือนเดิม3เพลงครับจัดไปให้ฮะ

0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงมีบังเอิญมันได้อ่ะนี่จากน้องแอนอรดีนะครับบุญบังไฟเดือน6ครับโจอี้ภูสิทธิ์ยายแหลมน้องลำไยขอจะเทแลกเปิดโทรครับเอื้อหญิงลีคนงามนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่มังกรพี่ละอายนะฮะแล้วก็สวัสดีครับใครอีกก็ดูซิคุณยายพอเพียงนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยง

0: ้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมานะครับท้ายชั่วโมงแล้วในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงจากวง The Rich Man Toy ที่ดาประจำอำเภอครับสวัสดีครับพี่ละอายครับพี่เยเฮอร์ครับพี่ฝนสวัสดีฮะพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยน้ำมังกรสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลข่าววันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วตี52นาทีเวลาเดิมเป๊ะกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นนะคะกับเช้าวันนี้เช้าวันพุธ20พฤษภาคมค่ะมาด้วยสายฝนนะคะฝนตกหนักมากนะคะที่ไหนฝนตกไหมอย่างไรนะคะก็แจ้งข่าวกันหน่อยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่กับเราสองคนคุณจามนกิจสวัสดิ์ภาคสวัสดีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณลูกฟังครับฝนตกมาพี่ทางใต้ฝนตกไหมฮะ
0: ตกหนักเลยค่ะตกหนักมากเลยค่ะ
1: นี่คือที่อย่างนะแต่ว่าแต่ว่ามีข่าวว่าวันนี้จะตกตกทั่วไทยเลยนะ60
0: ทั่วไทยใช
1: ่60กว่าจังหวัดโอ
0: ้โหก็นั่นแหละหน้าฝนก็ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนะคะก
1: ็
0: คงทุลักทุเลนะสำหรับบรรดาคนที่ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนไปขายของไปทำงานไปทำอะไรก็ตามนะมันก็ไม่ได้สะดวกมากนะแต่ก็จะธรรมชาตินะรังสรรค์ให้เราใช่ไหม
1: ครับ
0: ค
1: ่ะแม่จะพ่อค้าแม่ค้าน่าจะไม่ชอบที่สุดนะ
0: ไม่ชอบเลยแม่ค้าใช่ได้คุยหลายคนบอกว่าไม่ชอบเลยแบบเตี้ยงยังไงเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนนะก็ยังมีคนเดินมาซื้อของได้กลางร่มอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ฝนตกเนี่ยแม่ค้าที่ขายของแบบคือถ้าเป็นร้านค้าที่แบบมีหน้าร้านที่แบบชั่วคราวเป็นเต็นท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยยากมากลุง
1: ครับ
0: ขายยากจริงๆเข้าใจหัวอกแม่ค้าสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
1: สู้ๆสู้ๆ
0: ส
1: ู
0: ้ๆมันเสียงฝนสู้ๆสู้ๆนะคะ
1: สู้ๆสู้ฝนมาแล้วสู้ๆ
0: เออส
1: ู
0: ้สู้สู้จริงๆนะคะมานะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาพูดคุยตู้ๆด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยที่เราต้องติดตามเมื่อวานนี้น้องดงก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะเรื่องของคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ขอสบก.
1: ครับผมหลากหลายแล้วเมื่อวานอย่างที่บอกนะครับตอนแรกที่ว่าจะไปได้ไปขึ้นจะไปขึ้นรถไฟใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะโอ้ผิดแผนไปสักนิดนึงเพราะว่าจากการประสานไปการรถไฟแล้วเขาบอกว่ากลัวว่าจะขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเขาก็เลยตำรวจบอกว่ายังไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการจำลองเหตุการณ์จริงนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแผนหน้างานกันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็เลยได้ไปรู้แล้วพี่ศรีที่เราคุยกันว่ารถไฟมันขับยังไงมันเบรกยังไงนะ
0: โอ้
1: ขบวนรถไฟไทยเนี่ยใช่เป็นคันเร่งเนี่ยใช้มือนะคือเขาบอกพวงมาลัยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคันโยกแบบครึ่งวงกลมคันเร่งเนี่ยนะมันจะเป็นแบบครึ่งวงกลมใช้มือแต่มุมหมุนแบบครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยเหมือนรถรางสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะเร่งจะใช้มือหมุนแล้วก็จับไว
0: ้
1: ส่วนเบรกก็เป็นเบรกแบบมือดึงใช้มือดึงนะครับ
0: มือดึงขึ้นมา
1: ใช่เพราะฉะนั้นคนขับต้องอยู่ตลอดมันจะไม่สามารถ
0: โต้ไม่ได้เหมือนเครื่องบินใช่ไหม
1: มันจะไม่ล็อกความเร็วล็อกออทแบบขับแบบออโต้ไม่ได
0: ้
1: วางมือเขาต้องจับตลอดจะเร่งจะเบาก็ใช้มือบังคับจะเบรกก็มือดึงนะครับระบบมันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็พอถึงจุดตัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการทั้งวิทยุขึ้นมานะครับไม้กั้นถ้าไม้กั้นลงเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะไฟสัญญาณไฟสีแดงมันถึงจะติดไฟสีเขียวมันถึงจะติด
0: อ๋อ
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการขั้นตอน
1: ใช่เพราะวันนั้นจนจุดตัดอโศกเนี่ย พอไม้กั้นไม่ลงเนี่ยไฟเขียวแดงมันจะยังไม่ติด
0: ค่ะ
1: มันเป็นแบบนั้นนะครับ
0: อืมอืม
1: ก็เลยต้องดูธงเอา
0: วิธีการค่ะ
1: นะฮะแต่ว่าส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับ
0: อ
1: ืมเมื่อวานจะเป็นบรรยากาศของการรับศพทั้งสินะการรับศพของแบบบรรดาครอบครัวแล้วก็คนที่ยังออกมาตำหนิทั้งการรถไฟทั้งขอสมกฮะก็เหมือนกับโอ้เหมือนลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่คือมีครอบครัวนึงเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยยังไม่แม้แต่โทรมาขอโทษเลยนะไม่มีเลยขอสมกก็ไม่มีนะไม่มีโทรมาขอโทษครอบครัวเขาเลย
0: ค่ะจุกนะ
1: จริงดิ
0: บ
1: างคนเงินนะจะ5ล้าน10ล้านเนี่ยเขาไม่อยากได้หรอกเขาอยากได้ชีวิตลูกเขาคืนโอ้โห
0: ส
1: ะเทือนเลย
0: นะคะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ร่างหนึ่งน้องโรสอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสถาบันนิติเวช อนุญาตแล้วให้ครอบครัวของน้องโรสนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีนำร่างกลับบ้านเกิดได้แล้วเพราะว่าดีที่สุดเสร็จเรียบร้อยร่างนี้ครอบครัวก็อย่างที่ท่านบอกนั่นแหละจุกอกเลยตอบอะไรไม่ได้มากเนื่องจากไม่ทราบข้อที่จริงทั้งหมดว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะเศร้าเสียใจอยู่ดีๆก็มาทำให้พัดพลาดนะคะ
1: ครับ
0: แม่บอกว่าชัดเจนแล้วว่าน้อง 100% หมายถึงว่าการพิสูจน์นะคะสถาบันนิติเวชก็เลยครอบครัวบอกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะพากลับบ้านแหละเพราะว่าก็ต้องทำใจว่าน้องก็ทำบุญมาแค่นี้อยากให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ครอบครัวคนที่เป็นแม่สาวทั้งน้ำตานี่คือความสูญเสียเรียกว่าอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวเนาะ
1: ครับ
0: ครอบครัวหนึ่งเท่านั้นอีก8ครอบครัวแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นความทรงจำที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนานนะน้องลุงเนาะ
1: ใช่ครับพี่
0: กับเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้
0: ก็ไปดูคนขับรถไฟนิดนึงเห็นบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ขับรถไฟมาผ่านจุดเกิดเหตุเนี้ย58ครั้ง
1: ครับ
0: คนเนี้ยก็ทำงานมากว่า3ปีขับผ่านจุดนี้มา58ครั้งก็นับเป็นเหมือนกับเหมือนวันทำงานเวลาทำงานด้วยเนาะค่ะโดยแผนเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซุ้มมาโศกไอ้ตรงแยกนั้นนะช่างเครื่องที่นั่งคู่กันเนี่ยทำงานได้14วันทำงานบนขบวนนี้เป็นครั้งที่2ค่ะน้องนุ่งเป็นครั้งที่2
1: เขาจะคนขับเนี่ยโชคโชน58ครั้งนี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เนี่ยจุดตัดนี้เนี่ยแน่เจอบ่อย
0: ใช่ก็ต้องเจอทุกวันยังไงรถติดอย่างเงี้ยเห็นทุกวันเจอทุกวันสถานการณ์เห็นทุกวันก็ถ้าที่เวลาเราออกมาสมมติว่าเราออกมาช่องเก้าเนี่ยเวลาเราก็จะไปตรงทางนั้นนี่เนาะขบวนแรกเนี่ยมัน 7:20 เนี่ยรถไฟที่ขับตรงนั้นก็จะเหมือนกับก็ค่อยๆมานะก็เปิดมูดมาตลอดนะเปิดมูดมาตลอดแล้วก็ค่อยๆจะดึกมาอันนั้นเป็นรถไฟไม่ใช่ตู้สินค้าเหมือนขบวนนี้นะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นขบวนที่มีรับผู้โดยสารที่เราบอกว่าเด็กลาดกระบังอ่ะจะมารอตรงซุ้มมาโศกเยอะมากเลยนะลุง
1: ครับ
0: เพื่อจะไปลงที่มหาวิทยาลัยตรงลาดกระบังนะคะ
1: ก็จะเปิดถึงตัวมหาลัยเลยนะต่อรถตอนนั้นเลยนะฮะลงปุ๊บเลยเดินเข้ามหาลัยเลยนะฮะ
0: รู้สึกค่าโดยสารนะไม่ถึง10บาทอ่ะมันสะดวกแล้วมันราคาถูกนะมันจะรถไฟชั้น3ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็สะดวก แต่ว่าคนขับขบวนนี้ขบวนตู้สินค้าเนี่ยเขาขับมา3ปีผ่านตรงนี้มา58ครั้งก็แสดงว่ารู้เห็นทุกวันว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็จริงๆคนทำงานรถไฟเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายส่วนนะเวลารถไฟขบวนหนึ่งจะปล่อยออกมาจากสถานีใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่บกทงใช่ไหมเจ้าหน้าที่กองการเดินรถเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงสถาตรงเนี่ยตรงไม้กั้นก็มีบกทงเหมือนกันธงเขียวธงแดงต้องถืออยู่ในมือเลยนะซ้ายขวาแล้วก็เจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณเจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเจ้าหน้าที่ของการรถไฟอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่น่าเชื่อนะผ่านมา58ครั้งแต่ไม่ทันสังเกตไม่ได้เบาเลยคือเขาบอกว่าตอนระยะ500เมตรเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นเป็นป้ายโฆษณา
0: เขายืนยันว่าเห็นแบบนั้น
1: จนมาถึงระยะ300เมตรในงานนะครับว่าเขาถึงจะเห็นว่าเป็นรถเมล์ขวางอยู่
0: ค
1: ่
0: ะน
1: ั่
0: นแหละค่ะก็ตอนนี้ทางตำรวจจราจรเนาะส่วนจราจรบก.น.หนึ่งเนี่ยเขาก็จัดระเบียบจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟใหม่ก็ทั้งหมดมี14จุดนะคะในกรุงเทพมีการจับผู้ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายข้อหาหยุดคล่อมรางรถไฟในระยะ5เมตรจากรางทั้งหมด32รายปรับไป5รายรายละ500บาทดูสิเมื่อวานก็ยังจับอยู่จับได้อยู่เมื่อวานนะสิบสี่จุดในกรุงเทพอ่ะดูดิ32รายยังไม่แบบไม่ไม่อือยกไปมาหรือไม่มาไม่รู้ไม่ตั้งลงหรือไม่ลงไม่รู้สันจะข้ามสันจะคล่อมก็ยังอยู่นะลุงต่อไปตำรวจจราจรตรงนั้นต้องมายืนเฝ้าแล้วล่ะมั้ง
1: ก็คือว่าเมื่อวานเห็นว่าตอนเช้านะครับพี่ตำรวจไปกันประมาณ50นาย
0: โ
1: อ้แล้วช่วงที่ไป50นาย7โมงกว่าไม่มีใครกล้าทำผิดเลยทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟทั้งตำรวจลงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะตรวจสอบ7โมงกว่าม
0: อเตอร์ไซค์มีไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะแบบว่าปิด
1: ไม่มีเลยไม่กล้าเลย
0: ไม่มีนะ
1: มอเตอร์ไซค์มีอยู
0: ่มอเตอร์ไซค์มีแบบ
1: หยุดเลยเพราะว่า50นายแถวๆนั้นนะตำรวจในเครื่องแบบ50กว่าคนไปโอ้โหลองท่านจำสิฮะเราไม่มีตำรวจสักนายสิโอ้โห
0: มันจะมีลุงตุงนังมากอ่ะวุ่นวาย
1: คนไม่กลัวแล้วลืมแล้วอ่ะ
0: วุ่นวายมาก
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องปะสูญเสียค่ะ
1: นะเอาไปลองฝากไว้แล้วกันถ้าเริ่มได้ยินเสียงติ้งติ้งที่หมายกั้นมันจะลงอ่ะเขาบอกให้หยุดหลังเส้นสีเหลือง
0: หยุดเถอะ
1: ต้องมาหยุดหลังเส้นนะไม่ใช่ติ้งติ้งรีบเหยียบโอ้โหพูดติ้งติ้งรีบเหยียบก่อนไม่ได้แล้วล่ะทีนี้ก็ถ้าเริ่มติ้งติ้งก็เริ่มหยุดซะยูเซอร์จะหยุดเถอะ
0: ใช่
1: เนา
0: ะมันไม่คุ้
1: ม
0: ไม่คุ้มเลยค่ะสายมาหรือยังเลยลืมดูเลยสายมาหรือยังคะมาส่งเสียงหน่อยน่าจะยังลงอย่างเดี๋ยวรอสักครู่022481366นะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่สถานีตำรวจล่อนพิบูลไม่ไกลจากบ้านนะคะคืออันเนื่องมาจากว่าเมื่อสักประมาณไม่กี่วันนี่แหละมีพบศพคุณยายคนหนึ่งอ่ะน้องอายุ73ปีชื่อคุณยายปานีถูกฆาตกรรมทิ้งศพไว้ริมถนนนะคะทีนี้จริงๆนานแล้วล่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตำรวจไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา2คนแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้าว่าสองคนนี้เกี่ยวข้องลวงคุณยายมาฆ่าชิงทรัพย์ฆ่าล้างหนี้แต่พอจับมาได้แล้วเนี่ย2คนคือนายเจริญยุทธกับนายพลเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาตำรวจก็นำหมายสารเข้าคนหนึ่งคนนี้เป็นช่างซ่อมรถ ซึ่งมีบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดพบศพคุณยายปาดีประมาณ300เมตรช่างซ่อมรถเนี่ยสารภาพว่าจับถูกแล้วผมนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าคุณยายปาดีเองจนตายไม่ซัดทอดอะไรด้วยนะในคนนี้ตุลาคมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาคมเป็นคนบอกกับตำรวจว่าสองคนที่ถูกจับก่อนหน้าน่ะอยู่บริเวณจุดพบศพแต่เขาไม่ได้บอกว่าสองคนนั้นน่ะฆ่าแต่เขาบอกว่าอ๋อเห็นสองคนนี้อยู่จุดซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หน้าโรงพักญาติพี่น้องของสองคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยรวมตัวกันมาถือป้ายเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ปล่อยตัวสองคนนี้ที่ถูกจับเป็นแพะไปเนี่ยนะคะเพราะไหนๆก็จับคนร้ายตัวจริงได้แล้วอ่ะแล้วทำไมไม่ปล่อยสองคนนั้นทำไมถึงยังคุมขังอยู่เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตำรวจต้องและที่สำคัญคือชาวบ้านก็ไม่ยอมบอกว่าต้องมาแถลงข่าวผิดชอบด้วยนะว่าตัวเองทำมันผิดพลาดต้องแถลงด้วยนะขอโทษเขาอะไรประมาณนี้นะทีนี้ตำรวจเองก็ชี้แจงว่าการที่ตำรวจนะคะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีสะเทือนขวัญอุกชะกันอัตราโทษสูงแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนก่อนในส่วนของการประกันตัวอำนาจเด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่ศาลย่อมมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นการคัดค้านของตำรวจเนี่ยก็เป็นเพียงความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้นส่วนการที่คนที่ลงมือฆ่าคุณยายจริงเนี่ยให้การรับสารภาพเลยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหชุลมุนวุ่นวายนะคะสุดท้ายเอานายอาคมคนที่ฆ่าจริงๆฆ่าคุณยายเขาก็สารภาพว่ามาจากว่าไปทวงหนี้กันจริงๆด้วยหางดง
1: ครับผม
0: ดูสิไปยืมคุณยายแล้วไปทวงหนี้กันพอทวงหนี้มีปากเสียงทะเลาะตบตีกันกับภรรยาของคนที่ทำร้ายคุณยายคราวนี้ผัวก็ไปช่วยเมียทำร้ายคุณยายเสียชีวิตก่อนจะนำศพลากศพไปทิ้งแล้วทำลายหลักฐานดูสิกว่าจะจับตัวได้คุณละมุนไปจับผิดมาสองคนนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นเหตุที่นี้เห็นอยู่นะแบบนี
1: ้ครับครับได้ยินเสียงพี่ๆจากหน้าใหม่ละ
0: มาแล้วเหรอ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ค่ะชื่ออะไรนะคะอีกทีนึงค่ะคุณพี
3: ่ชื่อตุ๊กค่ะ
0: พี่ตุ๊ก
1: พี่ตุ๊กสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะอยู่ตัวไหนนะคะ
3: อยู่สมุทรปราการค่ะแต่ตำรวจสายตอนติดตามค่ะจ้ะพอดีนั่งสาย206ทุกวันนะคะ
0: โอ้ย
3: จะมีใช่ค่ะแล้ววันนี้เกิดเหตุก็นั่งอยู่คันหน้าของคันที่เกิดเหตุอะค่ะ
0: อ
3: ้
0: าว
3: นี่ต้องอยู่คันนี้เลยเหรอคะอยู่คันหน้าค่ะพอดีคันหน้ามันรถไฟฟ้า
0: อ๋อเชิญค่ะ
3: จ้ะ
1: คันหน้าแต่ก็206เหมือนกันนะ
3: จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่การจราจรติดขัดค่อนข้างเยอะอยากให้มีตำรวจจราจรแบบเนี้ยทุกวันแบบนี้เลยทั้งการเอาทั้งเย็นนะคะเพราะว่าทำงานมา10กว่าปีตรงจุดเนี้ยไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยค่ะ
0: จริงๆมันก็อยู่ใกล้ป้อมนะพี่นะตรงนั้นเนาะ
3: จ้ามันมีป้อมแต่ไม่รู้ว่ามีคุณตำรวจจราจรอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เคยทราบเพราะว่าม
0: ีค่ะป้อมมาโตกันมีแน่นอนแต่ว่าคืออันนี้ในมุมของเราคิดว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรอาจจะเป็นเรื่องของการรถไฟ
3: การรถไฟเขาก็จะมีอยู่ประมาณสองท่านแต่ว่าถ้าสองท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วรถที่จะข้ามไปข้ามมามันก็ต้องมีคนช่วยในกรณีที่รถที่มา
0: ระบายรถ
3: พระรามเก้าแล้วก็ที่มาคู่ขนานกับตัวรถไฟอ่ะมันก็จะโดนแย่งไปทางรถทางตรงที่พระราม9จะเลี้ยวซ้ายนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนั้นน่ะอย่างเช่นเลิกงานมา5โมงอ่ะก็มาติดตรงข้ามคลองตรงเซ็นทรัลน่ะเลยมาแล้วเคยติดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีในการที่เราแค่เลี้ยวซ้าย
0: ทุกวันตรงนั้น
3: ทุกวันตอนนี้ต้องเดินเนี่ยตอนนี้ก็คือเดินทางออกจากบ้านแล้ว
1: ครับเขาสองศูนย์หกเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นเพชรบุรีใช
3: ่
1: ไหม
3: ครับใช่ค่ะใช่ยังงั้นติดมากอะค่ะติดแต่
1: ถึงแม้จะเลี้ยวซ้ายแต่ไม่เคยผ่านตลอด
0: ที่มาจาก
3: มันไม่มีผ่านตลอดเพราะว่ามันจะมีเส้นที่รถที่วิ่งขนานทางรถไฟออกมาเนี่ยเขาจะตีคู่พอเขาตีคู่เสร็จเนี่ยเขาจะออกมาแล้วเขาจะพยายามอยู่เลนขวาเพื่อเข้าเส้นประตูน้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ารถมันจะไม่มันจะปล่อยให้ช่วงว่างแล้วมันต้องจ่อกันมันถึงจะไปได้อะค
1: ่
3: ะ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ๋อเขาก็เลยต้องมาอาจจะต้องรีบพยายามแย่งชิงเพื่อที่จะการในรถที่จะออกมา
3: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยต้อง
3: คันยากมากเลยอะค่ะเพราะว่าขึ้นทุกวันนี้จะทราบดีว่าถึงบ้านนี่ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณอย่างต่ำนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้
3: ค่ะ
0: นานมาก
3: จากโดยเฉพาะรถสาย206นี่ก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็วิ่งระยะทางค่อนข้างไกล
0: 206ขึ้นไปสุดระยะที่เกษตรไหมพี
3: ่ใช่ค่ะเกษตรต้นทางไม่กลับมา
1: อ๋อมีจากบางนา
0: ใช่206นี่ไปจะสูงไปบาง
3: ขีนอู่เขาจะอยู่ในอู่เขาจะอยู่ในจากบางนาเลยค่ะ
0: อ๋อมาจากตรงนั้นเลย
1: ใช่ค่ะวันนั้นกี่คุณพี่ผ่านมากี่นาทีถึง
3: 20นาทีค่ะ
1: 20นาที
0: 20นาที
1: แล้วก็ทราบว่ามีรถคันหลัง
3: ใช่ค่ะทราบจากสพ91นะคะเพราะว่าเราจะดูข่าวเราดูเฟซบุ๊กพอดีแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาค่ะเพราะเรามีเฟซของสายขสมก.เขาก็จะเด้งประมาณด้วยนะคะว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้จะติดนะก็เลยกดเข้าไปดูเลยค
1: ่
3: ะ
1: พระคุ้มครองกันนะเชิญดีนะพี่น้องเราได้ทุกวันนะก็เป็นคันที่แบบดวงก่อนหน้าเราเนาะ
0: จะมาดู
3: มีไหมที่แบบนี้เดียวอะค่ะ
0: ช่วงแบบของคันที่พี่นั่งบางทีท่อมรางอยู่เหมือนที่เป็นวันนั้นมีไหมคะพี่
3: วันนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะรถได้ต่อยพอดีอะค่ะมันก็เลยจะยังไม่ทันได้คล่องแล้วก็มันจะเป็นไฟเขียวแล้วเป็นช่วงวันหยุดรถก็ถามว่าช่วงจังหวะนั้นน่ะก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ารถที่ไหลมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะพอรถไหลพอไฟแดงปุ๊บมันไหลติดกันมาพอดีมันก็เลยได้ในช่วงหลัง
1: แล้วเคยเจอไหมพี่เคยนั่งอยู่แล้วรถเมย์ไปคล่อมรางไหม
3: ประจำค่ะ
0: ประจำเลยนะมันถึงบอกว่าเป็นความเคยชิน
3: มันอย่างที่บอกว่ามันบอกว่ารถมันช่วงจังหวะที่มันเป็นรถไหลลอยต่อแล้วไฟแดงปุ๊บมันก็เริ่มมันจะไม่หลุดอะค่ะมันจะไม่หลุดตรงจุดนั้นได้พอดีช่วงมันไหลกันไปพอไฟแดงปุ๊บข้างหน้าก็เริ่มเบรกมันก็จะไปจังหวะที่ไปโดนค่อมด้วยอะไรด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถอะนั่งสนามออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปอยู่ในเลนตรงจุดนั้นอะรอจังหวะที่ตรงนั้นว่างมันไม่มีสิคะที่ตรงนั้นว่าง
1: โอ้
3: ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีจราจรคอยกำกับว่าเลนซ้ายคือรถเลนซ้ายแล้วไม่มีรถอันอื่นอะไปเสียบอยู่ตรงนั้นคิดว่าเลนซ้ายก็คือน่าจะเลนซ้ายขับตลอดมันก็จะดีกว่า
0: เนาะจริงๆนะถ้าอยู่ไม่ไกลมีอยู่ไม่ไกลมันก็อยู่ไม่ไกลตรงแยกไปจราจรถ้าบนจราจรน่าจะมีความสะดวกสักคนหนึ่งเนาะช่วง
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเดินรถไฟผ่านวันละประมาณ 3-4 รอบเท่านั้นเอง
3: ช่วงเย็นน่ะช่วงเย็นจะมีรอบ5:20 6:10แล้วก็น่าจะประมาณ1:00นี่คือรอบเย็นที่กลับบ้านที่จะลงตรงแยกสวนหลวงพัฒนาการ
1: คร
3: ับ แต่ถ้าช่วงรถเมย์ไม่มีอ่ะก็จะนั่งไป136มาลงตรงแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็รอรถไฟนี่แหละค่ะก็2 บาทเสีย2 บาทแล้วเราก็นั่งไปสีนิลิงกลับมาแยกเทพรักเข้าเส้นเทพรักขึ้นไปบางที
1: โอ้รถไฟที่เหินก็ขึ้นเหมือนกัน
3: ค่ะขึ้นเหมือนกัน
1: รถไฟรถเมย์
3: เพราะว่าบางทีรถเมย์ไม่มีทางเลือกมันต้องขึ้นรถไฟถ้าแอร์พอร์ตนี่คือหมดสิทธิ์รอประมาณสัก3ขบวนถึงจะได้ขึ้นตอนแน่นมาก
0: แน่นมาก
3: ใช่ค่ะมันแน่นมาก
0: โอ้โหแน่นมากแน่นจริงๆนะคะ
1: โอ
0: ้ใช่ค่ะ อบคุณมากครับพี
3: ่แล้วยิ่งเจอรถ
0: มาเล่าถูก
3: ใจค่ะใช่ค่ะเจอกระเป๋าของชาวต่างชาติโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะอักเข้าไปยังไงฝากตรงจุดนี้ด้วยนะคะอยากให้มีตำรวจจราจร
0: สักหนึ่งถึงท่านนายเนาะมาทำความสะดวกในช่วงที่แบบรถไฟจะมานะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เห็นด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
1: คุณคนตุงจริงๆขอบคุณครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คร
3: ับ

0: ที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องดง
1: เห็นไหมเนี่ยคนที่ใช้ทั้งรถเมล์รถไฟแล้วจำได้ไหมพี่ที่แนวคิดท่านรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ปัญหาก็คือเราจะไม่ให้นะขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในแล้วนี่ฮะหรือว่ายังมีคนที่เขาเนี้ยจับรถเมล์ไม่ทันทำยังไงดี
0: ก็ต้องขับรถไฟ
1: อย่างนี้ก็ยังมีนะ
0: เออ
1: แล้วถ้าไม่มีรถไฟทำไงเนี่ยที่พี่เขาบอกนั่งเนี่ยค้างไฟ2บาทมันก็ช่วยคนได้นะ
0: เออ
1: ถ้าไม่ให้รถไฟเข้ามาเลยมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สิ
1: หรือมันอาจจะลดแก้ปัญหาอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์คนชีวิตผู้คนในเมืองนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยที่ท่านขอเวลา3เดือนนี่ท่านต้องคิดให้ดีด้วยนะคิดถึงคนที่เขาใช้รถไฟอยู่ด้วยเนาะ
0: เออมันก็ยังจำเป็นอยู่แหละเนาะมันต้องมี
1: ต้องมีผมว่า
0: ต้องจัดการยังไงเท่านั้นแหละ
1: จัดการยังไงเออให้รถไปขวางอยู่บนรางขนาดรถ
0: ไฟ
1: ดูไม่ยากสักอย่างดูว่าเออมันก็ไม่ได้ยากนะห้ามรถเป็นอยู่บนรางรถไฟเนี่ยเออแต่มันก็ทำยากเพราะว่าแล้วเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนั่งรถเมล์มาเนี่ยมีประจำไอ้ประเภทคือมีคล่อมอยู่บนรางมีประจำ
0: ใช่ค่ะเออคล่อมรางอยู่อ่ะเราถึงบอกว่าเจอประจำตลอด
1: เออ
0: เออ
1: จะไม่ได้เนี่ยมันไม่น่ายากแต่มันดูยากนะการแก้ปัญหา
0: ดูยากยากจริงๆใช่ค่ะ
1: ช่วยกันแล้วกันช่วยกันได้ยินเสียงติ้งเมื่อไหร่หยุดทันที
0: เนาะช้าหน่อย
1: วันน
0: ี้
1: ได้ยินเสียงติ้งเราเหยียบคันเร่งทันที
0: เออ
1: ไม่อยากรอ
0: ให้มันผ่านไปตรงนั้นก่อนอย่างนี้เหรอเออไม่อยากรอจริงๆนะคนจะเป็นอย่างเงี้ยไฟแดงไฟอะไรนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะช่วงจังหวะอย่างตรงเนี้ยอันนี้เกี่ยวกับรถไฟนะช่วงจังหวะที่เป็นไฟเขียวไฟแดงอ่ะบางทีนะไฟยังไม่ทันเขียวเลยอ่ะคุณมาแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: รอก่อนนิดนึงได้ไม่ได้ก็เนาะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นในจังหวะนั้นแหละบางทีไอ้ฝั่งนู้นมันก็ติดพันอ่ะฝั่งนู้นอ่ะมันไม่มีทางที่แบบไฟเหลืองไม่จะหยุดอ่ะคนไทยอ่ะไฟเหลืองยิ่งเร่งเพราะนั้นมันมีลูกติดพันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็อย่าเพิ่งหน่วงไว้สักหน่อยนึงก็ได้นะคะ
1: อ
0: ันตรายมากอุบัติเหตุมัน
1: ม
0: ีทุกวัน
1: มันมีเรื่องเล่านะว่าคนไทยนะที่เวลาเห็นไฟอ่ะเห็นไฟเหลืองเนี่ยนะเห็นไฟเหลืองก็จะเหยียบเร่งมาเลยนะเหยียบเร่งไปบึ้นมาเลย
0: รีบมากเลย
1: ตำรวจก็จะยืนอยู่หลังป้อมแล้วก็จะเดินออกมาอ้าโบกเฮ้คุณไม่เห็นสัญญาณไฟเหรอเมื่อกี้ฟ้ามาน่ะคนไทยก็จะบอกอ๋อไฟเห็นครับแต่จานะผมไม่เห็นจาส่วนใหญ่จะหลบอยู่หลังป้อมไฟเหลืองก็เห็นครับแต่จาไม่
0: เห
1: ็
0: นเห็นเนี่ยถึงว่าเร่งไงพอไฟเหลืองแล้วเร่งมากเลยอ่ะรีบเลยรีบสุดไฟเหลืองนี่คือไฟรีบเด็กเคยตอบนะไฟเขียวคือไฟอะไรไฟเหลืองคือไฟอะไรไฟแดงคืออะไรไฟเหลืองบอกเด็กบอกไฟเหลืองคือไฟที่ต้องรีบ
1: พ่อผมทำประจำครับ
0: เด็กก็เห็นไงพ่อกับแม่ทำประจำพ่อต้องระวังเนี่ยยิ่งฝนตกถนนลื่นแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเอามาดูเรื่องคุณแม่คนหนึ่งนะคะใจสลายมากเลยค่ะน้องลุง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองอุดรธานีนะคะแม่พาลูกสาววัย18เข้าร้องทุกข์หลังถูกข่มขืนในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นพื้นที่เรียกว่าบ้านดงเข็งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะน้องบีอายุ18เล่าทั้งน้ำตาว่าโดนข่มขืนเมื่อจำได้แม่นยำเลยค่ะก่อนสงกรานต์1วัน12เมษายนตอนนั้นอายุ17เนาะเธอบอกว่าเพิ่ง18ไม่กี่วันหลังอาบน้ำเสร็จคนที่ข่มขืนเธอไม่ใช่ใครลุงค่ะน้องดงลุงเรียกเข้าไปหาก่อนจะฉุดกระชากลากถูเข้าไปในห้องน้ำแล้วลงมือขืนใจกระทำชำเรา ร้องบอกว่าไม่สามารถขัดขืนได้หลังจากวันนั้นชีวิตต้องตกอยู่ในฝันร้ายถูกล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อเนื่องทั้งหมด6ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดเมื่อวันที่6วันที่7เดือนนี้ค่ะต้องมีเล่าว่าทุกครั้งที่ลุงก่อเหตุลุงจะขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครถ้ามึงปากโป้งจะให้ตายทั้งบ้านเหนื่อยทั้งครอบครัวน้องก็เกิดความหวาดกลัวอย่างหนักไม่กล้าบอกใครจริงๆแล้วก็ต้องเก็บความทุกข์ไว้อย่างเนี้ยจนกระทั่งตัดสินใจเปิดเผยเรื่องทั้งหมดให้แม่รู้เนื่องจากลุงยังคอยจับตาอยู่ใกล้ๆจึงใช้วิธีไม่ได้เล่าด้วยนะแอบเขียนข้อความในกระดาษน้องลุงแล้วก่อนจะยื่นไปให้แม่โดยอ้างว่าแม่เบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำเป็นแบบเนี้ยไม่ให้ลุงรู้น้องเอบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้แม่ของน้องเอตอนแรกบอกว่าลูกส่งมาอย่างเงี้ยยังไม่เปิดอ่านทันทีด้วยนะจนกระทั่งเอาที่ออกมาดูก็ช็อกเลยเพราะในข้อความเขียนว่าแม่หนูโดนลุงข่มขืน6ครั้งแล้ว
1: โอ้โห
0: ประมาณเนี้ยทันทีที่ทราบเรื่องแม่ก็รีบนะคะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนเดินทางกลับไปรับลูกสาวออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วลูกสาวก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครเพราะว่าถูกข่มขู่เอาไว้อีกทั้งผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองแล้วก็เป็นคนในครอบครัวช่วยกันเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็ไม่คาดคิดเลยว่าพี่ชายหรือลุงของเด็กจะกล้าก่อเหตุเลวร้ายกับหลานสาวตัวเองขนาดนี้จากนั้นแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์มาให้ลูกเบื้องต้นขึ้น2ขีดน้องดงไม่กล้าพาไปพบแพทย์อีกน้องก็เลยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อให้ดำเนินคดีในเร็วที่สุดนะคะเนี่ยแล้วก็แม่บอกว่าถึงเป็นพี่ชายแท้ๆก็ตามนะไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งสิ้นก็เดี๋ยวเกรงว่าถ้าลุงหน้าอาจจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานได้ล่าสุดนั้นเมื่อวานนะคะตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนั้นก็ไม่เจอลุงผู้สื่อข่าวก็ไปด้วยนะคะก็ไปเจอคุณย่าก็คุณย่าก็คือเป็นคุณยายของเด็กนะเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเนาะคุณยายก็เปิดเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะรู้แล้วล่ะว่าลูกชายนะถูกแจ้งความเพราะหลักฐานค่อนข้างชัดเจนบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่7คนค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุก็อยู่ตามปกติแต่ว่ายายเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงทะเลาะวิวาทแม้แต่น้อยถามว่าเอาแล้วเชื่อข้อกล่าวหาแม่ลูกชายทำกับหลานแบบนี้ยายก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็ยอมรับกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นว่าลูกชายไปทำลงไปกับหลานสาวอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่เคยแสดงพฤติกรรมผิดปกติเห็นใดๆเลยนะคะแต่ยอมรับว่าลูกชายลุงของเด็กมีพฤติกรรมบัวพันยาเสพติดมาตลอดค่ะน้องดง
1: โอ้ครับ
0: แม่ยอมรับเองเลยค่ะยายของเด็กแล้วที่น่าช็อกก็คืออย่างที่บอกเนี่ยค่ะเบื้องต้นชุดตรวจคันขึ้น2ขีด
1: โอ้แสดงว่าไม่ป้องกันอะไรด้วยนะ
0: ใช่
1: คือแบบไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยอ่ะ
0: ไม่เลย
1: ไม่
0: เลย
1: น้องบอก6ครั้งเลย6ครั้ง
0: ใช่ค่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะในสังคมบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะลุงข่มขืนหลาน
1: อ
0: ุ้งเขยตาเขยน้าเขยพี่เขยอะไรก็ตามนะนี่ลุงแท้ๆนะคะ
1: ความปลอดภัยในบ้านไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยค่ะน่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ก็ดูนะในครอบครัวไหนถ้าว่าเผื่อว่ามีแบบเนี่ยมีเด็กสาวกับลุงกับน้าเขยลุงเขยเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ขนาดนี้นะลูกๆเนาะ
1: ครับมันก็
0: หรือถ้ามีถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นห้องแบบมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็เลี่ยงยากนะนี่มันเหมือนพวกในละครเลยนะฮะเอาบางครอบครัวมันต้องมันโอ้โหมันอยู่ด้วยกันนะพี่มันก็นั้นมันก็ยากมันอยู่ที่คนจริงๆอยู่ที่สามัญสำนึกนะ
0: เนาะแล้วนี่ยิ่งมี
1: หลานมาตั้งแต่เด็กๆทำไมมันไม่หักห้ามใจอ่ะมันสายเลือดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คิดแบบนั้นกันนะ
0: ใช่
2: ค
0: ่
2: ะ
1: เอาผมพาไปดูอีกเรื่องนึงนี่เพิ่งเข้ากรมมาวันนั้นจับใบดำใบแดงกันเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ากรมมาเนี่ยวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
0: อืมค่ะ
1: เหล่าบรรดาทหารเกณฑ์นะฮะก็เริ่มที่เข้าค่ายไปนะบางคนก็1ปีบางคนก็2ปีนะครับปรากฏว่านี่ฮะผ่านไปแค่18วันมีทหารเกณฑ์นะฮะ2นายนะครับทนไม่ไหวครับพี่คิดถึงบ้านหนีค่ายแหกค่ายออกมา
0: แหกค่ายเพราะคิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านคือถ้าแหกค่ายออกมานี่ก็มีความผิดแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องวินัยนะยังไม่พอนะฮะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเพื่อที่จะบิดรถกลับบ้านอีกนะฮะไปขโมยด้วยทีนี้ผิดอาญาแล้วนะฮะโอ้โหโทษหนักสิครับแบบนี้

0: นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวจากที่บ้านเนี่ยนะฮะกลับมาปรากฏว่าฉี่ม่วงด้วยครับพี
1: ่
0: โอ้โหพลทหารวีรศักดิ์อายุ22กับพลทหารชัยวัฒน์อายุ20ปีสังกัดค่ายทหารในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ไปก่อเหตุขโมยรถขโมยเลือกขโมยรถแพงด้วยนะเวสป้า

0: รถแพงอย่างนี้มันน่าจะขโมยยากอยู่นะเออระบบล็อกรถมันน่าจะ
1: เขาบอกว่าพอหนีออกมาจากค่ายเนี่ยนะฮะแล้วไปยืนรอรถเมล์แล้วรอนานมอไซค์คันนี้จอดแล้วก็เสียบกุญแจคาอยู่เห็นแล้วก็เลยมองหน้ากันละอะมันมีกุญแจขนาดนี้เราจะไปรอรถเมล์ทำไมนะครับก็บิดบึ้นบึ้นเลยครับเอาไปเลยครับขโมยเลยฮะ
0: ต้องการง่ายสั่ง
1: เขาบอกกลับบ้านนะครับ
0: อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้ว
1: อยากกลับบ้านโอ้โหไม่เข้าไปเนี่ยสายโดนลงโทษหนักเลยนะ
0: ไม่
1: เริ่มจากนะครับ
0: เราก็ถามคนติดคุกว่าที่บ้านเนี่ยถ้ามันน่าอยู่มันรู้สึกมีความสุขมากเลยนะคุณต้องไม่ก่อเหตุไม่ทำผิดไม่ทำชั่วไม่ทำเลวร้ายเนาะแต่พอมาอยู่บ้านก็ยังไม่วายอ่ะเห็นไหมบางคนอ่ะเออพอเข้าไปอยู่ในคุกก็ทำมาคิดถึงบ้าน
1: สองคนนี้เนี่ยนะครับปีนกำแพงรั้วค่ายนะฮะออกมานะแล้วก็นี่แหละเดินมานะครับแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์ที่บอกนะคนทหารทั้งสองเนี่ยนะครับบอกว่าสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์นะไม่ได้จับใบดำใบแดงด้วยทั้งบ้านเนี่ยอยากให้เป็นอยากให้เป็นรั้วของชาติ
0: คือตั้งใจด้วยนะ
1: ก็ไม่บอกที่บ้านว่าผมไม่เอาผมรักบ้านขอผ่อนผันไปก่อนก็ไม่บอกนะทีนี้พอบอกว่าทำบ้านบังคับเนี่ยพี่พอเข้าไปฝึกได้18วันไม่ไหว
0: หมอไม่เป็นอย่างที่คิด
1: ไม่เป็นอย่างที่คิด
0: แตกไข้มหารักนะฮะ
1: ทีนี้
0: อันนี้ก็
1: ต้องรอรถเมย์เป็นชั่วโมงอ่
0: ะ
1: รถเมย์ไม่มาเลยสักคันนะมีเวสป้าของน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะขี่ผ่านมานะครับนั่นแหละ
0: เป็นภาพแล้วเป็นคันที่เขาชี้อยู่นั่นแหละนั่นแหละ108นะน้อง
1: คันที่เขาชี้ใช่ไหมพี
0: ่เวสป้าคันนี้ป่ะ
1: เวสป้าคันนี้แหละ
0: ทำไมมันแพงอย่างนั้นนะรถเนี้ย
1: ก็หรือราคามือหนึ่งแล้วคันนี้มันยังไงไม่รู้แต่ว่าราคามือหนึ่งเลยนะพี่108อ่ะเขาบอกอ่ะ
0: จริงเหรอมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะรถคันเนี้ย
1: เขาบอกว่าเป็นรุ่น Justin Bieber X Vespa นะเครื่อง150นะพี่เครื่อง150
0: เลือกรุ่นแพงด้วยนะ
1: เลือกรุ่นแพงด้วย
0: ตายแล้วยังไงต่อสุดท้ายก็กลับที่เหมือนเดิมคุกทหารนะคะเนี้ย
1: ใช่สุดท้ายเนี่ยนะฮะโอ้พี่ทหารเขาบอกไปตามถึงบ้านเลยนะครับมา
0: โอ้
1: มีภูมิมีประวัติมีอะไรอยู่แล้วนี่รู้อยู่แล้วว่าบ้านช่องอยู่ไหนนะครับก็ไปตามปูฝึกไปตามกลับมาครับ
0: โอ้นี่เขา
1: บอกว่าก่อน
0: มีทหารได้ยังต้องขโมยด้วยนะอันนี้นะ
1: ใช่แล้วเสพยาด้วยเดี๋ยวโดนข้อหาเสพยาด้วยเพราะว่าก่อนกลับค่ายเนี่ยเสพยาบ้าคนละ2 เม็ด
0: แ
1: ต่อยู่ประเด็นหลักเลยเนี่ยคืออยู่ในค่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสพ
0: ใช่แล้วว่าเหตุผลนี้แหละที่หนี
1: ใช่
0: ไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
1: หรอก
0: ไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
1: เรียบร้อยนะครับ
0: เรียบร้อยนะโรงพยาบาลค่ายค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม

0: ีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแน่ดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบกอดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบปอดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ริงรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา12นาทีกลับมาช่วงชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันพุธวันนี้20ปี20แล้วนะปั๊บเดียวนะ20พฤษภาคมแล้วนะน้องๆเนาะเร็วมากผ่านไปเร็วๆนะคะ
1: ครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วเร็วไหมพี่เร็วไหม
0: เร็วจริงๆเร็วมากเลยนะ
1: ผมก็บอกเอ๊ะมันเพิ่งวันพุธเองเหรอทำไมมันน่าจะตั้งวันศุกร์แล้วตอนนี
0: ้เร็วหลายคนรอวันที่15นู่นนะคะก็ชัดเจนแล้วเน
1: า
0: ะรัฐบาล
1: ช่วย
0: เหลือค่าครองชีพเขาไม่ได้คนละครึ่งนะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าฉันออกให้เธอเกินครึ่งฉันก็เลยขอเรียกใหม่ว่าเป็นไทยช่วยไทย
1: เรียกอะไรก็ได้ฮะให้เราลงทะเบียนทันก็พอ
0: ไม่ต้องทันสิ
1: เพราะว่า30ล้านสิทธิ์ที่ลงได้ทุกคนนะพี
0: ่ก็น่าจะได้ทุกคนแหละถ้ามีมือถืออ่ะ
1: นะเพราะว่า14ล้านก็ไปกลุ่มบัตรสวัสดิการรัฐนะ
0: อันนั้นได้สิทธิ์ทันทีใครที่ถือบัตรนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะได้สิทธิ์ทันทีเลยค่ะเอาไปซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะคะอันนั้นไม่ต้องได้สิทธิ์อัตโนมัตินะ1บาทเออ1บาท 1,000 บาทต่อเดือน
1: คร
0: ับ นะ13ล้านกว่าคนนะได้ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากอะไร
1: ส่วน
0: กลุ่มประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนนะคะประมาณ30ล้านคนที่ฟังอยู
1: ่ครั้งที่แล้วพี่จำได้ว่าที่บ้านพ่อตาแต่แม่ยายลงไม่ทันนะไม่ได้ใช้สิทธ
0: ิ์อ้าวจริงเหรอ
1: ไม่มีคนลง
0: ไม่มีคนลงให้
1: มันมีคนช่วยสอ
0: เออ
1: แล้วเราก็ประมาทไงเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงพอตอนเย็นแล้วสิทธิ์หมดแล้ว
0: ไม่ทันแล้ว
1: แล้วอ่ะ
0: เอ้า
1: แต่ครั้งที่แล้วมันแค่สิบล้านสิทธิ
0: ์เออคราวที่แล้วใช่มันน้อยไป
1: คนละครึ่งที่แล้วสิบล้านสิทธิ์แต่ว่าครั้งนี้ก็สามสิทธิ์ก็คือจะได้ไม่ต้องแย่งกันลงตั้งแต่วันแรกมากนักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: อ
0: ื
1: มนะ
0: ตอนนี้ก็อยากให้ท่านทุกคนนะคะ30ล้านคนวงเงินช่วยเหลือรัฐจ่ายและช่วยจ่ายในสัดส่วน60ต่อ40นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะก็รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นลงทะเบียน25 26 27 28 29 5วันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันน่าจะทันทุกคนนะน้องๆนะ
1: ครับผม
0: เออ6โมงเช้าถึง5ทุ่ม5วันลงทะเบียนให้ทันแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมีคนถามไปแล้วไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนคุ้มไห
1: ม
0: ไปซื้อมือถือมา 3,000 หรือ 2,000 เอามาลงทะเบียนรับอันนี้ 4,000 เอาคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนั้นไม่คุ้ม
0: ลูกๆไปซื้อมือถือไอ้พ่อแม่ไ
1: หมถ้าอย่างนั้นคงไม่คุ้มนะพี่
0: ทำไมเอายังไงดีไม่กล้าตัดสินใจให้นะคะก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าเราต้องลงทุนไปซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเพื่อรับโครงการนี้ไหม
1: คร
0: ับค่ะก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนต้องไม่มีบัตรคนจนไม่เป็นคนที่ถูกเคยระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่1ถึง5แล้วก็ได้เลยนอกจากนั้นนะคะลงทะเบียนได้ทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปใช้สิทธิ์เริ่มวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี่แหละค่ะอีก10วันไปจนถึง30กันยายนนะคะก็ซื้อของได้เหมือนกัน6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันเหมือนกันนะนี่คือระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ในโครงการค่ะน้องโดแต่ช่องทางการลงทะเบียนยังไม่ทราบใช่ไหม
1: ว่า
0: ลงที่ไหนเนี่ย
1: ก็คลิกเข้าไปคลิกในแอปเป๋าตังค์นะฮะ
0: อ๋อลงแอปเป๋าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ครับอันนี้หมายถึงบัตรอันนี้หมายถึงบัตรสวัสดิการรัฐนะพี่หรือว่าอะไร
0: ไม่บัตรคนที่จะรับสิทธิ์อ่ะที่ไม่ลงทะเบียนวันที่25เนี่ย แล้วไปลงทะเบียนในแอปเป่าตังเหมือนกันเหรอ
1: ใช่ใช่เขาบอกลงทะเบียนแอปเป่าตังครับพี
0: ่อ๋อก็สะดวกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องโหลดเลยอะไรแล้วนะคะ
1: ใช่ไม่ต้องโหลดแล้วครับผม
0: ก็คือเข้าแอปเป่าตังโหลด
1: ใช่
0: โหลดทิ้งไว้ก่อนนะคะแอปเป่าตังใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวธนาคารมันจะต้องไปอัดอีกแล้วนะคนที่ไม่เคยมีแอปเนี้ย
1: เออ
0: เราดูที่ว่าโหลดตอนนี้มันจะได้ยังไงแบบไหน
1: โอ้นะลองให้แบบใครที่แบบว่าไม่ค่อยชำนาญเนาะให้ลูกหลานคนในหมู่บ้านช่วยโหลดเดี๋ยวไว้ก่อน
0: เออตอนนี้โหลดไว้หน้าจอมือถือก่อน
1: เออแต่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อหวยกันนะพี่นะแอปนี้ก็น่าใช้บ่อยป่ะ
0: ไม่ได้ซื้อหวยก็ซื้อลอตเตอรี
1: ่ซื้อลอตเตอรี่ตอนน
0: ี้
1: ก
0: ัน
1: นะ
0: จะต้องบอกว่าเขาซื้อ MRT กับ BTS อยู่เออซื้อลอตเตอรี่80บาทอยู่หรือเปล่าคะ
1: ถ
0: ้
1: าใครใช้ประจำก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่
0: ไม่น่าห่วง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้านะเราช่วง6โมงเนี่ยเราจะเปิดเพลงยาวๆไปก่อนนะเพราะเราสองคนจะต้องกดให้ทันก่อนถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมวันจันทร์หน้าทำไมเปิดเพลงนานจังเลยนะเบรกแรกนะเอ้ยเบรกสองนี่นะฮะต้องให้รู้ไว้ว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะฮะ
0: แสดงว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จเราต้องอะไรต้องเพลงยาวเลยแต่คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวไม่นานหรอกนะคะผู้ที่การแอปเป่าตังคิดว่าไม่นานหรอกเพราะว่าเข้ามาทุกงวดเข้ามาซื้อลอตเตอรี่ทุกงวด

0: ไม่ได้เข้ามารับเงินเลยอ่ะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละไม่เคยเลยมีแต่ขึ้นบอกโอกาสหน้าโอกาสหน้านะ
1: ครับ
0: ก็นี่แหละนับถอยหลังนะคะอีก4วันแล้วกัน20อีก5นั่นแหละ25นะคะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยสมอพลัสด้วยนะรัฐบาลร่วมใจ60 40ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่มนี้30ล้านคนภายใต้งบจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะอันนี้ที่ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบนะก็จะแบ่ง2กลุ่มตลอดเวลา4เดือนที่ว่านี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงเหมือนกันนะทำให้คนรู้สึกว่ามาสักทีเนาะมาสักทีและแล้วก็มา
1: ซื้อข้าวซื้อของอะไรมันได้ถูกลงหน่อย
0: ใช่เนาะก็หนึ่งนะในมุมของรัฐบาลก็คงอยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือร้านค้าชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: ร้านค้าชุมชนรถแม่ค้านะร้านรถเข็นแผงลอยถ้าใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็นั่นแหละค่ะมันน่าจะคึกคักขึ้นหวังว่านะ
1: ครับครับ
0: อืมค่ะ
1: มาข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับ
0: หลัง
1: จากที่บันเทิงเรื่องกระเป๋าตังกระเป๋าเงินเนี่ยเราก็ไปแล้วนะฮะล่าสุดครับพี่นะคุณตุ๊กกี้นะครับ
0: ต
1: ุ
0: ๊กกี
1: ้นะ
0: แสดง
1: ชิงร้อย
0: ชื่อดัง
1: ชิงร้อยใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าก่อนจะดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทราบกันดีคุณตุ๊กกี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนสไตลิสต์ของเวิร์กพอยต์มาก่อนก็คือทำงานเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนอ่ะตอนที่จะมาอยู่ทำไมเบื้องหลังอ่ะนะครับก็เป็นพนักงานคนหนึ่งอยู่ในเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับทำพวกเสื้อผ้านะฮะก็เขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยในวันนี้เนี่ยนะโอ้โหเขาผ่านอะไรมาเยอะมากคือเจอดาราที่ไม่น่ารักคือสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ดังไงต้องนึกถึงว่าเขาไม่ดังเนาะต้องไปอยู่กับดาราเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าให้ดาราเนี่ยนะครับเคยเจอ
0: คน
1: ดังมีดารามีเขาบอกมีดาราคนนึงนะเขี่ยรองเท้าให้เขาอ่ะแล้วก็บอกว่าใส่ให้หน่อย
0: โอ
1: ้จริงอย่างนั้นเลยเจอขนาดนั้นเลยนะผู้หญิงไงพี่
0: ใส่รองเท้าให้หน่อย
1: ใส่รองเท้าให้หน่อย
0: อืมอืม
1: โอ้
0: ใส่ก็ใส่แล้วคุณจะพี่ใส่ไหม
1: เขาบอกโหตอนนั้นใจหนึ่งก็งงมากเหมือนกันนะงงว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีให้ใส่ถุงเท้าให้ใส่รองเท้าให้ด้วยอ่ะนะฮะ
0: ดาราคุณหนูหรือเปล่า
1: เป็นนางเอกยุคดังในยุคนั้นด้วยนะยุคที่เขายังเป็นเบื้องหลังก็ประมาณปี90 2000น่ะพี
0: ่อ๋อ90
1: เธอใส่รองเท้าให้หน่อย
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็อารมณ์คุณตุ๊กกี้คงมองซ้ายมองขวาแบบแต่ว่านะตอนนั้น
0: แ
1: หละก็งงปรากฏว่าเธอไม่ใส่นะเธอไม่ก้มลงไปใส่ให้ปรากฏว่าโดนหัวหน้าเรียกขึ้นไปว่
0: า
1: ตุ๊กกี้มันเป็นการบริการนะเป็นการบริการนะเขาเป็นศิลปินเป็นการบริการเขาเนี่ยหัวหน้าแทนจะปกป้องเราไปอยู่ข้างดารา
0: คุณตุ๊กกี้เราอีกว่านี่คือการบริการ
1: ใช่นะครับคือหัวหน้าเขาให้ผลงี้เขาบอกว่าตุ๊กกี้บางทีเนี่ยชุดของดาราเนี่ยมันคับมันแน่นเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่รองเท้าได
0: ้อ๋อนี่
1: เราเนี่ยต้องทำหน้าที่เราให้สมบูรณ์แบบให้เขาออกมาสวยหล่อดูดีนั่นคือจบแต่คุณตุ๊กกี้เขาบอกว่าโหตอนนั้นมันเขาบอกไม่ชินอ่ะใจไม่ได้ต้องขนาดนี้เลยเหรอเป็นดารานี่ได้อภิสิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เธอจำมาว่าถ้าวันหนึ่งเธอขึ้นมาในจุดนี้เนี่ยเธอจะไม่ทำแบบนั้นนะฮะแต่พอวันนี้นะเธอก็ยื่นเท้าไปน้องแสงเท้าให้หน่อย เราเล่น ไม่มีนะพี่นีคุณตุ้งกี้ก็ไม่

0: ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือเขาก็จำมาตลอดว่าโอ้โหเป็นดาราเราไม่ต้องถึงขนาดนั้น
1: เลยเราไม่ทำแบบนั้น
0: จะไม่ทำแบบนั้น
1: โอ้โหสุดเลยเนาะ
0: เนอะ
1: พี่อยากรู้นะว่าดาราคนนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เจอคุณตุ๊กกี้แล้วก็จะวางตัวยังไง
0: เขาจำได้ไหมว่าเขาเคยนะเขาเคย
1: จำได้อยู่แล้ว
0: เนี่ยก็คุณนิกกี้เนี่ยนะเขาก็ถามคือเขามานั่งเหมือนนั่งคุยกันนะคุณนิกกี้ก็บอกว่าแล้วเขาจำได้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เคยใส่รองเท้าให้เขาคุณตุ๊กกี้บอกว่าเขาจำไม่ได้เคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยนะหลังจากที่มาเป็นดาราเนี่ย
1: ก็เจอกันเหรอ
0: เคยเจอกันแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์กันด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เอา
0: แต่คุณตุ๊กกี้เขาก็ไม่ได้ไปเท้าความอะไรนะครับแล้วเขาบอกเคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยว่าอย่างนั้นพอเป็นดาราแล้วอ่ะดูดิโอ้โหเขาถึงบอกนะพี่คนเราเนี่ยให้ทำดีต่อกันอย่าไปดูถูกกันอย่าไปทำไม่ดีต่อกันนะวันหนึ่งโลกมันแคบ
1: มันกลม
0: นะเดี๋ยวมันก็กลับมาเจอกันได้อีกนะ
1: เออ
0: เนี่ยนะครับใครจะไปคิดวันนี้น้องฝึกงานวันนี้มาฝึกงานเราไปว่าไปด่าไปใช้งานมันอีกวันข้างหน้ามันจะเป็นหัวหน้าเรานะหรือจะเป็นลูกค้าที่มาทำงานกับเราแล้วมาใช้เราของพวกนี้มันต้องดีกันไว้หมดแหละ
1: ใช่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ
0: ครับผม
1: อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้เนี่ยก็เลยทำให้บรรดาคนดูหรือว่าชาวเน็ตเขาเลยอยากรู้ว่านี่นางเอกคนนี้เป็นใครอ่ะช่วยบอกหน่อยในคอมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องของเอาใครถามว่าตามสื่อไม่หน่อยพี่จามอนไม่งั้นนอนไม่หลับ
0: มาถึงดาราคนนี้แล้วครับ
1: อาบรีเทศการดนตรีนะคะดนตรีกรุงเทพ2569ก็เป็นการจัดฟรีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงนะคะวันที่13มิถุนายนนี้ก็บอกว่าจะมีการรวมศิลปินไทยนานาชาติกว่า30ชีวิต5เวทีสนุกต่อเนื่อง10ชั่วโมงค่ะน้องโด้งน่าสนใจเนาะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะก็จะจัดงานเทศกาลดนตรีกรุงเทพขึ้นมาตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนโอ้โหน่าสนใจมากเนาะ
0: ที่ไหนพี่ที่ไหนจะไปเลย
1: ที่วันแบงคอกค่ะ
0: โอ้วันแบงคอก
1: มันเป็นดนตรีกลางแจ้งขนาดใหญ่ก็บอกว่าเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมฟรีนะคะ
0: พูดถึงวันแบงคอกนิดนึงพี่สี่ขอแทรกนิดเดียวนะ
1: คะ
0: ใครไปดูดนตรีนี่นะเขาบอกว่าตอนนี้คนกำลังฮิตอะไรรู้ไหมในทิกตอกเขาบอกไปเดินวนน้ำพุ3รอบ
1: ถ่ายรูปเช็คอินเหรอ
0: ไม่ใช่เขาบอกเป็นจุดห่วงจุ้ยที่ดีชีวิตจะดีไปรับพลัง
1: คนนี้คือสายมู
0: สายมูแล้วตอนนี้ห้างกลับมามีคนเพราะไอความเชื่อเนี้ย
1: วนสามรอบนี่นะ
0: คนไปเดินวนน้ำพุอยู่ด้านเขาจะเป็นลานที่อยู่นอกห้างนะฮะตรงกลาง
1: มัน
0: จะมีน้ำพุแล้วคนก็ตามกันในทิกตอกไปเดินสามรอบกันแบบเต็มหมดเลย
1: กันว่าเนี่ยถ้าไปวนสามรอบแบบนี้มันจะดี
0: เหมือนเขาบอกเหมือนที่สิงคโปร์เขาจะมีตึกหนึ่งนะเป็นตึกแบบตึกรับพลังตึกห่วงจุ้ยที่ดีแล้วตอนนี้ที่วันแบงคอกเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ไปเลยถ้าอย่างนั้น13เนี่ยบ่าย2ไปวนน้ำพุ3รอบแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีได้
0: ใช่ใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตอะไรก็ลองแวะไปดูนะผมก็ยังไม่ได้ไปนะที่เขาบอกให้ไปเดินวนน้ำพุเนี่ยเขาบอกว่าไปรับพลังไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มนะฮะเป็นคนเริ่มต้นไม่รู้นะแต่ว่าคนกลางมันใหญ่เลยอ่ะ
1: ก็ศิลปินอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นศิลปินแบบที่คนไทยรู้จักมากๆแต่ว่าก็จะใช้เป็นความเป็นสากลสูง
0: คร
1: ับนะคะแต่ว่ามีหมดแหละมีทั้งแพร่หลายมากเลยนะคะมีทั้งป๊อปมีทั้งร็อกมีทั้งหมอลำฮิปฮอปแจ๊สเทคโนหมอลำก็มีค่ะก็ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีการแสดงwalking แต่ละเวทีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถ่ายทอดความหลากหลายและความเข้มข้น

0: ของการแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนก็ไม่เสียตังค์นะผู้ชมชาวไทยต่างชาติไปได้หมดเลยนะคะมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วยนะที่เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าแบบจัดดีๆอ่ะก็ถือว่าได้สบายเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจมีเวลานะคะเฉลิมฉลองภาษาสากลของดนตรีที่พื้นที่ใจกลางกรุงเดอะวันแบงคอกค่ะหรือเข้าไปดูรายชื่อศิลปินแต่ละเวทีก็ได้นะมันมี5เวทีนะได้หมดในเพจของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพก็ได้หรือว่าที่เพจของ The One Bangkok ก็ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: หรือช่วงก่อนงานก็ไปวนเลยนะน้ำพุสักหน่อย
1: น้ำพุก็ดีนะรับพลังเขาบอกให้ไปรับพลัง
0: ใช่
1: แล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ความเชื่อนะครับก่อนวันที่16นี่ก็ไปดูซะหน่อยไม่แน่นะฮะอาจจะมีโชคนะคร
0: ับ ใช่โชคลาภก็คู่อยู่แล้วเนาะ
1: ครับผม
0: กับคนไทยไหม
1: ก็เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับพี่ฟุตบอลนะฮะพรีเมียร์ลีกคืออาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เตะเมื่อคืนนะเขาเตะไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นแมนซิตี้เตะนะฮะก็ปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนัดสุดท้ายก็ไล่อาร์เซนอลไม่ทันละนะก็ปีนี้ก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีไม่น่าเชื่อนะพี่นะรอคอยมา22ปีนะครับนะวันนี้ทำสำเร็จแล้วแฟนบอลยินดีกับแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก็ถ้าในวงการก็พวกดาราก็หลายคนนะที่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะของกระพลพี่ป๋องนี่ก็อาร์เซนอล
0: เออใช่
1: เออมี
0: ออกนอกหน้าเลยแหละพี่ป๋องอ่ะ
1: เวลาเชียร์เนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยนะลิเวอร์พูลเปิดเผยโฉมเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย
1: อ
0: ๋อนี่คือเสื้อใหม่เหรอ
1: ใช่ครับเสื้อลายเขาบอกเป็นลายไม้ไผ่ย้อนยุคเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำลายไม้ไผ่แบบนี้แหละนะครับก็ผ่านมาเนี่ยถ้า20กว่าปีมันก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่งพูดถึงแฟนอาร์เซนอลก็พี่โจ้กัมพูนี่ก็แพ้อาร์เซนอลนะเมื่อเช้านี่แกรีบลงเฟซแล้วเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะฮะพี่โจ้กัมพูก็แชมเปี้ยนอาร์เซนอลรอคอยมา22ปีพี่โจ้นี่เขาก็แฟนอาร์เซนอลเหมือนกัน
0: โอ้โหนี่เขาเรียกประงับนะคะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็จะได้เห็นเปิดเผยตัวกันนะวันนี้
1: คร
0: ับ ส่วนพี่บุญมีนักนิดนึงนะคะนักมวยไทยใช่ป่ะก็ไม่ได้เชื่อมอย่างนี้ด้วยนะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานีเนี่ยมีการแข่งขันศึกมวยไทยวันเดี๋ยวนี้มีวันกันชัยด้วยเหรอ
1: ก็คุณเกียรติชัยเขาเป็นคนจัด
0: เอาเหรอเราก็นึกว่าเมื่อก่อนมันเป็นวันทรงไทยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นศึกมวยไทยวันกันไทยนะคะแล้วในคู่นี้ไฟนี้บุญมีพิกนายเอาชนะน็อกสนายลักเปิดนี่ชื่อนักมวยนะคะทีนี้มีการถกเถียงกันในจังหวะที่นักชกที่ชื่อบุญมีเนี่ยไปขัดขาของสนายจนล้มหัวน็อกพื้นเลยค่ะนุ่งทีนี
1: ้ยกหนึ่งเพิ่มสามสิบวิอ่ะพี่
0: โอ้ผิดจักริกาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต
1: ์คือ
0: เพราะว่าอย่างนั้น
1: คือฝ่ายของสนายเนี่ยเขาเตะมาผมดูนะเขาเตะมาฝั่งบุญมีเนี่ยเขาก็หนีบขา
0: ไป
1: ข้างน
0: ึ
1: งตอนหนีบขาปุ๊บเนี่ยเหมือนลักษณะเขาเอาขาไปเกี่ยวอีกข้างนึงเพราะฉะนั้นแน่นอน

0: ข้างโดนหนีบข้างโดนตัดขาก็หลายหลัง
1: ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องฟาดอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: พอหัวฟาด
1: แต
0: ่นิ่งเลย
1: แต่บุญมีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขาตั้งใจเตะเขาไม่ได้เกี่ยวขา
0: เออ
1: เขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นก็ไม่เลยไม่ได้ตั้งใจเตะนะเขาเกี่ยวเขาไม่เขาตั้งใจเตะอยู่ไม่ได้เกี่ยวขาแต่ถ้าฟังจากคุณธนดลอยู่เบิกหัวหน้ากรรมการมวยไทยแกโพสต์ว่าอย่างนี้ดูน้องบุญมีให้สัมภาษณ์ก็ไม่แมนเลยครับไม่เบานะเราอ่ะตั้งใจเกี่ยวขาเขาแต่มาโกหกคนดูว่าไม่เกี่ยวคู่นี้ถ้ากรรมการเก๋าหน่อยต้องให้ดู VAR ก่อนเพื่อความยุติธรรมที่สุดท้ายที่สุดแล้วบุญมีแพ้ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์แกว่าอย่างนั้นคุณธนดลแกโพสต์อย่างนี้เลยว่าอ่านกันให้ดีให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าผมหมายถึงการชกครั้งนี้นะบนเวทีมาตรฐานเนี่ยที่มีกฎกติกามวยไทยที่มีสักขีพยานไม่ใช่ว่าการที่ลักกระเปิดมานอกเปิดมานอกรอบซึ่งไม่แมนอยู่แล้วล่ะแต่ยาวมาจับมัดรวมกันมันคนละเรื่องแกว่าอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเตาอย่างนี้เหรอหยีบขาแล้วยังไงก็ฟาดเนาะ
0: อ๋อครับเดี๋ยวว่ามันก็เหมือนยังค้างคาใจกันอยู่ที่แบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเขาก็เอ้ยยังมึนๆเขาจะอยากจะชกต่อแต่กรรมการดันยุติจะชกไปแล้วไงเขาจะบอกว่าเดี๋ยวคู่นี้เขาจัดอีกรอบนึงนะพี่วันที่30
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แก้มืออีกรอบนึง
1: แก้มือให้แก้มือกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยังต่อยกันไม่ครบเลยยังไม่ทันได้ต่อยกันเลยอ่ะน้องเนตตี้ข่าวสดเนี่ยเขาลงรอทำข่าว4ชั่วโมงต่อยกัน30วิแล้วบางคนบอกลำมวยไหว้ครูยังนานกว่าต่อยอีกอะไรแบบเนี้ย
1: สามสิบวิก็นับไปถึง30น็อกแล้วเรียบร้อย
0: นี่คนหนึ่งคุณเอมตามใจตุ๊ดแต่พี
1: ่เอม
0: ที่เอมจ้าเขาก็แต่งตัวทำผมไม่รอเลยนะเตรียมที่จะขึ้นไปถือป้ายแบบว่ายกที่หนึ่งเริ่มอย่างเงี้ยจากที่ถือป้ายเดินรอบเวทีอ่ะเขาก็แต่งตัวไปรอเลยปรากฏว่ามันยังไม่ถึงยกกันทีพี่เลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเดินแต่งตัวมาเก้อเลยเสียบอกว่าสงสารที่สุดเลยสงสารเอ็มมันไม่ได้ค่าตัวอะไรด้วยนะมาด้วยใจตั้งใจจะแบบมาเดินเป็นคนถือป้ายอ่ะมาเดินเป็นคนถือป้ายว่ายกที่หนึ่งแล้วก็เดินรอบเวทีอย่างเงี้ยระฆังมาเต้งปรากฏว่ามันไม่ถึงยกกันทีเนี่ยแหละก็เลยทำให้แบบว่าเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มบอกเดี๋ยวจัดใหม่
1: รอบอี
0: กรอบหนึ่งวันที่30นะครับมาดูเพื่อความสนุกสนานนะเมื่อวานผมเห็นแบบว่าน้องๆที่ช่องก็เปิดไลฟ์สดรอดูกัน
1: สุขวันกันไทย
0: ครับผมบุญมีที่คนนี้เขาโดนต่อยวันสงกรานต์เนาะเขาบอกว่าผมยังต่อยคืนไม่ตัดใจเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อยใหม่ก็ได้
1: โอ้
0: ครับผม
1: ก็ต้องซ้อมมาดีๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะมีอีกไหมข่าวกีฬาวันนี้ก็
0: ประมาณนี้
1: เนาะอ๋อนี่จริงตะก้อทีมเดียวน้อง
0: ๆ
1: ตะก
0: ้
1: อทีมเดียวชายไทยไปคว้าแชมป์เวิลด์คัพนะคะมาจากมาเลเซียชนะพม่านะครับไม่ใช่ชนะมาเลเซียนะคะก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นแชมป์นะก่อนหน้านี้นะ
0: ครับ
1: เราไม่ได้เป็นแชมป์อยู่นะแต่ว่าปีนี้มาทวงแชมป์ได้สำเร็จนะคะ
0: ตอนนั้นซีเกมเราก็ไม่ได้อ่ะ
1: ไม่ได้สองปีแล้วถ้าพลาดจะไม่กลับมาเลเซียไปนะคะสองปีแล้วแต่ว่ามารอบนี้เอาชนะแบบไม่ยากเท่าไหร่นะคะคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จสองปีที่แล้วนี่มาเลเซียครองไปเดี๋ยวปีนี้นะคะทีมตะก้อทีมชาติไทยยังคงมีลุ้นอีกแชมป์อีกชุดหนึ่งนะคะจากประเภททีมชุดไทย
0: คร
1: ับ ค่ะก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะ3คนของเราเนี่ยพรเทพทินบางบนจตุพลสิริอาจแล้วก็มะลึกทินพันมกรเนี่ยโอ้โห

0: ดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกบอกว่าเป็นไงเนี่ย
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม91อีกครีม91อีกไทยแซ่บจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอมาเลย
3: โอเค
4: โอ้ง
5: เตี้ย
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอมอร่อย
9: แน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอุ้งเตี้ย
11: ใช้ตาฉลากทองไง
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้าน

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็สรุปในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะที่จุดตัดรถไฟมักกะสันนะคะล่าสุดนั้นเนี่ย เรื่องสะเทือนใจที่ทำให้สังคมนะค่อนข้างจะเป็นกังวลนะเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคำถามจากสังคมว่าเอ๊ะจะต้องเป็นแบบนี้กันต่อไปไหมยังไงนะคะล่าสุดนั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงเนี่ยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับไหมอันนั้นก็อยู่นะคะชัดเจนส่วนการที่พนักงานขับรถไฟเสพยาเสพติดเกิดความบกพร่องส่วนไหนบ้างนะคะแน่นอนรัฐบาลบอกว่าให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะนี่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะส่วนเงินเยียวยานั้นนี่บอกว่าล่าสุดนั้นไม่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการซึ่งในส่วนของกสมกกับการรถไฟเนี่ยเขาก็จะนำเงินจากกองทุนต่างๆนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวงเงินนะคะรายละ 2,390,000 บาทค่ะส่วนผู้จะรับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทอันนี้เคาะแล้วนะคะเห็นว่าอย่างนั้นรายละ2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟประเด็นนี้นะคะที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนที่พูดกันเยอะสุดก็คือนี่แหละการตรวจพบสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องทักษะเป็นหลักเนาะแต่ว่าในอนาคตจะต้องมีการคุยเรื่องสารเสพติดกับพนักงานขับรถไฟด้วยนะบางคนน่ะจะคาดไม่ถึงนะเอ้ยมีแต่เรื่องของนี่แหละพนักงานขับรถยนต์ขับรถเมย์ขับรถตู้รถแท็กซี่อะไรอย่างงี้นะคะแต่ไม่คาดคิดว่าพนักงานขับรถไฟก็มีสิทธิ์ที่จะเสพสารเสพติดได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับวันนี้เดี๋ยวทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะนำทีมส.ส.ของพรรคไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะประมาณสัก10โมงกว่านะคะ10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะเนื้อหาร่างแก้ไขฉบับของพรรคภูมิใจไทยแกนรัฐบาลเนี่ยก็จะมีแก้ไขอยู่2เรื่องนะคือเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา156นะคือเพิ่มเติมในหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเพิ่มเกี่ยวกับการกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100คนเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน360วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมสสร.นัดแรกนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะคุณอนุทินจะไปเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะนำทีมสสไปเลยค่ะไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นการแก้ในหมวด1และหมวด2อันนี้ของแบบฉบับของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามไปนะสำหรับเรื่องนี้ก็หลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะมีความคืบหน้าไหมก็ประมาณนี้ค่ะวันเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ 17:00 น.เหมือนเดิมกับเรา2คนสวัสดีค่ะ